0: ติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายโรเลนส์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำหนดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ซึ่งหากพบความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบ Brent WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
0: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
6: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
6: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่า ได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัย นายอันเดรนิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
1: นายแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบคัดลองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนี่จากฮ่องกง2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพ บ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราสจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3 ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ25ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
18: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
19: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
18: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
20: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน เช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
21: ครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านรองโฆษก
22: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
23: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
24: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
25: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
26: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
27: ให้โชคให้มันให้มัน
28: โชคใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
26: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โท โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
28: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้ว
6: เอ้านั่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร080194 5

0: ือนใจดำ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อ

0: โทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318

Sole Para Premium 法西通 Sole Para Premium 法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: กำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

โอ้ยยังสิล่ะเนาะผ่านนั้นผ่านจมได้บาดนี่โอ้ยสาวบางปู่ก็บ่ส่งยาส้นถีบให้แม่กินได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะคะโทรไปแล้วพนักงานน่ะไปส่งอีแม่บ่รับสายโทรศัพท์เขาก็เดาบ่ได้เด้ว่าอีแม่จ๋าอยู่บ้านใดแม่นบ่ล่ะบ่ฮู้จักแล้วแม่นบ่ต้องใส่โทรศัพท์อย่างเดียวเด้ค่ะซุมื้อเนี่ยนะก็ต้องบอกเบอร์โทรให้ชัดเจนถูกต้องทุกตัวนะแล้วก็รอรับโทรศัพท์นำคันสันเฮาสิบ่ได้สินค้าที่เฮาต้องการอยากได้ที่เฮาสั่งนะคะสั่งเซินทีก็อยากกินเซินทีนะคะพี่น้องจ๋าคันสั่งเทียนหลงก็อยากกินเทียนหลงสั่งห้อมดีก็อยากกินห้อมดีสั่งกาแฟก็อยากกินกาแฟล่ะนะพี่น้องจ๋าทุกอย่างนะมีนะคะสินค้าทางด้านสุขภาพนะอยากให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินนั่นล่ะนะคะบางคนก็ว่าทาเน้อทาแน่ว่าซั่นอีกจัก2 3มื้อแม่สิโทษสั่งดอกนี่สิออกละเงินเดือนนี่ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะลูกเต้าก็ซื้อให้อีแม่กินแน่ซื้อให้อีพ่อกินแน่นะคะพี่น้องค่ะ

พุ่นเด้พี่น้องลองสารพันกับเป็นจังสันตัวพี่น้องค่ะเดี๋ยวนี้กําลังหัดสารพันใหม่อยู่ปีนี้แต่ละปีว่าสิบ่ลองปีได้ก็สิได้ลองคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องเซ้าลองซะเจ้าว่าซั่นลองย่ามใดเอาตาถวยรางวัลที่1ไปเพิ่นว่าเนาะเอ้ยพี่น้องค่ะคันบ่ลองอยู่บ้านก็บ่มีผู้ลองนะคะมันลองยากเด้สารพันบ่ยากน้ําหยังยากแต่ย่ามไปซ้อมนี่ล่ะพี่น้องค่ะดึกดื่นเที่ยงคืนก็บ่ได้นอนนะคะว่ากันไปนะพี่น้องก็ว่ากันเนาะความมวลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเนาะเพิ่นโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านสุขภาพสินค้าทางด้านการเกษตรนะคะก็ได้เบิดนั่นล่ะหรือว่าจะเข้ามาที่ร้านบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตำบลหลักเมืองนะอำเภอกำมะลาไสกาฬสินธุ์นะคะก็เนี่ยตอนนี้ปุ๋ยยูเรียเนี่ยนะพี่น้องขาถือคักเด้ออยู่ร้านบุญจันทร์เนาะ940บาทมองอื่นจักเพิ่นขายจักบาทบ่จักนำอันนี้ก็อยากให้อีพ่ออีแม่ได้ซื้อไปใส่นั่นล่ะนะคะซื้อโซเลพลัสไปด้วยนะคะหรือว่าอยากได้อันใดก็มานะเรามีทุกอย่างนะคันเข้ามากะทำทาก็ได้ตัวบ่ท่านได้กินกาแฟอยู่ได้มื้อนี้เพิ่นว่าเนาะนั่นล่ะได้กินสุอย่างนะคันมาร้านบุญจันทร์พันนี้ทั้งกาแฟทั้งน้ำเย็นนะของแจกของแถมกันหลายค่ะพี่น้องจ๋านะแล้วก็ท่านที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะที่อยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะก็เนี่ยนะก็เข้าไปซื้อได้นะคะพี่น้องหาสินค้าของเรานะยืนยันการันตีจากอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาล่ะนะซื้อแล้วซื้อซ้ำสั่งแล้วสั่งอีกทุกอย่างทุกสินค้านะคะพี่น้องโทรมาค่ะ043-840-122 043-840-122ค่ะ

0: วัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ฉันซื้อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์ตำบลบ่อบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
0: เห็นหน้าจังไรคุณแม
1: ่ไล่สองงานจ้ะ
0: ห่อยเฮ็ดเข็นแขนเลยตัวไล่สองงาน
1: จ้ะ
0: เฮ็ดไล่สองงานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยยังในการเฮ็ดหน้าเขาของแกของ
1: ท้องตลาดจ้ะ
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
1: จ้ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: โอ้มันก็งามอยู่จะว่ามันเกิดลูกนะจ้ะ
0: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดลูก
1: จ้ะ
0: ดินเป็นยังไงคุณแม
1: ่ดินกระแข็ง
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: แม่งกวนบ
1: ่กวนอยู่จ้ะ
0: แม่งก็กวน
1: จ้ะ
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: ราคาเป็นยังไงอีแม
1: ่โอ้แพง
0: ราคาก็แพง
1: จ้ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าใดได้หลายปานใด
1: แต่อันใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
0: ครับ
1: ได้ประมาณ30 20นี่ล่ะจ้ะ
0: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
1: อันถุงจ้ะ
0: โห30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
1: จ้ะ
0: 20 30ห่วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี้
1: จ้ะ
0: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: จ้ะ
0: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
1: จ้ะ
0: บานนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพันนี่ไปหูมาได้ทางไหนแม่แวว
1: ฟังวิทยุจ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
0: โหยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยติฟังฟังที่แรกน
1: ี่กะเสียแน่จ้ะ
0: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังสิบ
1: ่จ้ะ
0: แต่ว่าหังอยากลองใส่
1: จักอยากลองซื่อๆจ้ะ
0: โหที่แรกนั้นบ่ได้เสียเพราะปานใดดอกหังอยากลอง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพัดมานี่ซื้อมาจากสอบ
1: 2สอบจ้ะ
0: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ
1: ่กับบันเคมี
0: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
1: แม่นจ้ะ
0: เคมีอีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
1: แม่น
0: อืมบัดนี้เอามาคุเรใส่กันติคุณแม่
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
1: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
0: มันเป็นยังไงแน่บ่ท่านฟัง
1: มันกระดินลม
0: ดินลม
1: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
0: โหดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ต้นเขาเฮานี่ต้นพืชเฮานี่มันแข็งแรงบ
1: ่แข็งอยู่จ้ะ
0: เขียวเป็นยังไงอีแม่
1: เขียวคือใบตองกล้วยนี่จ้ะ
0: โหเขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ
1: ่เขียวทนจ้ะ
0: โหเขียวทน
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บ้านนี้แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
0: ได้เท่าไหร่บาทนี
1: ่54ถุงจ้ะ
0: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี่
1: จ้ะ
0: ได้54
1: จ้ะ
0: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเสียดๆพุ่นตัวนี่
1: จ้ะ
0: ถือโอกถือใหญ่บ่ยายแวว
1: ถึงบกสิใจอยู่จ้ะ
0: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
1: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่นะ
1: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: แม่นบ
1: ่จ้ะ
0: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงเลยเฮา
1: จ้ะ
0: คันแม่แววถือโกกถือใจจังซี่อยากให้แม่แววฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดคือคุณแม่แววนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆกันหน่อยอีแม่เชิญครับ
1: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดก็หันมาใส่นํากันจ้ะห้ามอีหลีของเพิ่น
0: ครับ
1: มีแต่ห่วงใหญ
0: ่ๆครับผลผลิตได้อีแม่เป็นยังไง
1: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมันมาใส่นํากันโซเลพาด
0: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
1: ใส่แล้วมันก็ดีจ้ะ
0: ครับ
1: ดีข้างเพิ่นอีหลีจ้ะ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
1: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
0: ครับผมนี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้ซํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พันนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

าธุเด้อสาธุเด้อสาธุเด้อสามเถือขอให้เธอเป็นคู่แท้ว่าซั่นนะคะเสียงร้องของอ้ายมนแคนกับสาวเขาทิพย์ธิดาดินนะขอมาจากคุณแม่แล้วก็ลูกชายนะน้องชายล่ะมากูดบานเนาะทางโน่นมาคําสิตินะคะโทรสั่งสบู่ด้วยนะคะสบู่มหาดผสมน้ํานมข้าวตราวิหาราเอามาส่งในเด้อเอื่อย12ก่อนเพิ่นว่าโล1หั่นล่ะนะเพิ่นใส่เป็นประจําเด้พี่น้องค่ะโอ้สิเว้าไปก็สิว่าเว้าโพดเนาะพี่น้องทางบ้านโน่นมาคําเนี่ยว่าแม่นใส่สบู่มหาดเบิดบานก็ลองให้สาววังปู่ลงไปเบิ่งแน่เนาะคิดฮอดอีพ่อใหญ่สีอยู่เด้อนะคะฝากคิดฮอดตําแน่คิดฮอดทําอยู่นะคะแล้วก็โซเลพัดเนี่ยนะเพื่อนนะคุณพี่สุนทรเนี่ยป้าดเราซื้อไปหลายอยู่เด้นะคะกับปีที่แล้วนะคะใส่ได้ทั้งหน้าปีนี่ละหน้าปีปีนี้ละว่าสันเขาจะเป็นสีงามค่ะนะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานไปส่งให้เด้อนะสบู่มหาดวีฮาร่าหรือว่าทุกอย่างนะสินค้าของเรานะโทรสอบถามโทรสั่งซื้อเขามานาอยากได้อันใดนะมีแต่แนวดีๆล่ะค่ะปุ้ยก็ดีคักขันบ่ดีก็บ่กล่าวมาซุยพออีแม่ใส่ดอกนะคะย่านเสียซื้อเสียงเด้แม่นบ่ล่ะจัดรายการบ่แม่นได้ออกแต่แต่นกับอำเภอกำมะลาใส่กาลสินเด้พุ่นไปบักไลจังหวัดหนึ่งตอนเนี่ยนะพี่น้องค่ะแล้วก็เทพยังต่างๆเนี่ยนากะส่งไปเปิดเนี่ยมันขึ้นเนี่ยพี่น้องอีพ่ออีแม่ฟังดีๆว่าสันเพื่อนว่าเนาะขอบบุญขอบคุณค่ะนะคะก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขอะแหละนะคะฟังเพลงฟังล่ำฟังรายการนะมีสาระนะแล้วก็เนี่ยได้สร้างสื่อได้หูจักกับสินค้าของเฮาสุยางเลยนะสินค้าทางด้านการเกษตรนะคะเมื่อกี้ก็ขอบคุณคุณแม่แววผู้ใบบางเด้อต้นตำรับได้โซเลพลัดเนี่ยเราเอาไปใส่ก้อนมูเลยนาอยู่บ้านใดก่อบ้านเบอร์ย่างตลาดบ่บัวบานเนี่ยกับย่างตลาดกาลสินเนาะเราเอาไปใส่ก้อนมูบัดนี้เขาแล้วงามพี่น้องหน้าข้างกันก็ถามตัวพี่น้องจ้าจะไปใส่อีหยังมางามทักคักแท้เขาว่าซั่นไปหน้ามือละหาเถื่อกับบ่คําสะอ่อนเข่าหลายมันงามนะพี่น้องค่ะบ่ได้งามแบบอัวหลัวเด้งามแบบแข็งแรงนะต้นสัตว์ขึ้นพี่น้องค่ะจะเป็นงามค่ะคันใส่โซเลพลัดนะพี่น้องมันประหยัดน้ำเด้นะสมมุติว่าปุ๋ยเคมีกระสอบละพันกว่าอยู่แล้วบ่ถ้าสูตรสูงได้กระสอบละพันกว่านะคะพี่น้องเนี่ยถ้าเราซื้อโซเลพลัดไปผสมเนี่ยมันก็จะลดราคาอย่างเช่นโซเลเทอร์โบเนี่ยนะคะก็ลดราคาจากสื่อถ้าสมมุติว่าเฮาซื้อตั้งแต่เคมีมันบ่ก็ 3,000 กว่าถ้าเราซื้อโซเลเทอร์โบก็ 2,000 เศษๆเองนะพี่น้องนะก็ลดราคาลงมาเกือบ 1,000 พุ่นแม้เกือบ 1,000 หรือว่า 1,000 กว่าบาทพุ่นแล้วพี่น้องจ้ากับการใช้ปุ๋ย3กระสอบต่อนา6ไร่ถ้าเฮาใส่ตะเคมีนะใส่ได้บ่เกิน3ไร่ล่ะค่ะไร่ละไล่ละกระสอบพะละนะคะนี่แหละก็เลยหาวิธีประหยัดมาให้พออีแม่ได้ใส่ประหยัดแล้วก็ต้องดีด้วยนะยืนยันการันตีให้เลยนะคะผู้ใดบ่ท่านได้ปุ๋ยใส่ช่วงแตกก่อนเนี่ยมาเสือเด้อพี่น้องเด้อจะแม่นคักจะแม่นแน่นามาอาทิตย์ละ3พวง4พวงก็บ่พอขายก็ย้อนว่าอีพออีแม่จังหวัดนั่นจังหวัดนี้นะเพิ่นก็ไปซื้อนะไปซื้อน้ำร้านค่ะตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็โทรสั่งซื้อก็เยอะนะคะพี่น้องโทรสั่งซื้อเฮาก็ส่งให้คือเก่าเด้พี่น้องถ้าสมมุติว่าอีพ่ออีแม่อยู่ทางยะโสธรจังซี่แม่นบ่ล่ะถ้าโทรมาสั่งซื้อในรายการสาวบางปู่เนี่ยก็จะส่งให้บ่าวบุญฮอเอาไปส่งให้นะบ่าวบุญฮอเพิ่นอยู่ศูนย์ยะโสธรนะคะถ้านะทางร้อยเอ็ดจังซี่นะก็จะเป็นอาจารย์ถนอมถ้าทางมุกดาหารก็จะส่งให้บ่าวโป้บ่าวสุริยาไปส่งให้สินะนะทุกพื้นที่ถ้าเป็นทางเพชรบูรณ์นะก็จะส่งให้คุณยุพินนะเอาไปส่งอีพออีแม่พี่ปานาอานะหลายร้านค้าหลายตัวแทนหลายจังหวัดนะคะเนี่ยใช้แล้วนะซื้อซ้ำทุกปีนะสินค้าของเฮารับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะบ่เคยได้เข้าไล่ละตันก็สิได้เข้าไล่ละตันล่ะพี่น้องถ้าใส่โซเลพลัดนะคะดูแลกันดูแลนะดูแลเขาในหน้าเจ้าของแปลงเอาแปลงเอาแม่พี่น้องหน้าเฮาตัวแม่นบ่ล่ะอยากได้เขาหลายก็ซื้อไปใส่แล้วโซเลพัดแปลงเอาซะตัวอยากได้เขาไล่ละตันกว่านะบ่อยากได้หลายก็บ่ต้องใส่ล่ะพี่น้องค่ะคนก็ยังกินแม่นบ่คนก็ยังกินอาหารซุมื้อเด้ไว้
ข้าล่องบ่กินข้าวเช้าบ่แน่พี่น้องขาตาลายแล้วสาวปู่ข้าวรายการแต่เช้านี่ฮู้บ่กินข้าวเช้าแต่จักโมงกินข้าวเช้าตั้งแต่ 6:30 นพี่น้องจ้าบางคนก็กินบ่ลงดอกมันเช้าแห้งว่าซั่นแต่ว่าเราก็ต้องทําให้เป็นเนี่ยให้เป็นกิจวัตรประจําวันเพราะว่าเฮ็ดงานแต่เช้านะต้องได้กินข้าวเด้อพี่น้องค่ะอาหารเช้าเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะกินเด้อพี่น้องเด้อการเฮาอยากได้ข้าวหลายเฮาก็ซื้อโซเลพัดไปใส่นะคนก็ต้องกินอาหารก็ต้องกินข้าวนะคะแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยเป็นอาหารของพืชเพิ่นก็ต้องได้กินคือกันคะซั่นเพิ่นสิบ่แตกกอดออกห้วงออกมาให้เฮาได้เก็บเกี่ยวเด้นะพี่น้องลงทุนอย่างไปก็อยากได้ทุนขึ้นอยากได้กำไรเบิดนั่นละแม่นบ่อ่ะโทรเข้ามาค่ะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนใกล้บ้านท่านหรือว่าจะมาที่ร้านบุญจันทร์พันนี่นะคะยินดีต้อนรับมากมายนะคะ043840122 043840122สาวนักเรียนต่ำต่อพะนะพี่น้อง

ทั้งคนหนุ่มคนสาวอีกพ่อลุงแม่ป้าจำไว้ใส่หัวเทียนหลงแม่ขอเปิดตัวให้พี่น้องเฮ

13ชนิดในขวดเดียวเทียนหลงแม็กเทียนหลงแม็กสอบถามเพิ่มเติมโทร0438401222ย้ำครับ0438401222

าแคปซูลสมุนไพรตราดีเอลซีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายยาแคปซูลสมุนไพรตราดีเอลซีนี่ส่วนประกอบของสมุนไพร10ชนิดยาแคปซูลสมุนไพรตราดีเอลซีได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงยาแคปซูลแก้ปวดสมุนไพรตราดีเอลซีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์โทร043840122ย้ำ043840

ลงานก่อนล่ำชุดเก่าๆนะของคุณแม่มนฤดีพมมาจากนะกระมวลคือกันเด้พี่น้องจ้าสาวนักเรียนต่ำต่อว่าซ่านพี่น้องเอากะว่ากันไปฟังกันแบบมวลๆนะฝากไปพร้อมกันกับเทียนหลงนะคะเทียนหลงแม็กนะคะขอบบุญขอบคุณอีพ่ออีแม่นะหลายท่านก็ยังเป็นแฟนคลับสื่อไปกินคือเก่าเด้เทียนหลงแม็กสมุนไพร33ชนิดนะคะพี่น้องจ้าเนี่ยแล้วก็ยา DLC ยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดโดยตรงเลยเด้นา DLC นี่มีแต่สมุนไพรล่ะค่ะพี่น้องนาอยากให้อีพ่ออีแม่ได้กินสมุนไพรล่ะกันหลายขึ้นนาเพราะว่าอย่างว่าติตั้งแต่ผุ่นแม่พี่น้องค่ะตั้งแต่สมัยอีพ่ออีแม่เฮานาเพิ่นก็กินแต่สมุนไพรได้ล่ะเนาะไข่แน่อีหยังต่างๆแน่ตะกอนเห็นผ่านบ่เชื่อโลกหลายปานนี้แม่นบ่พี่น้องคันย่างหลายก็เป็นไข่นะเป็นไข่อีหยังต่างๆนี่เจ็บท้องอีหยังต่างๆนี่ก็ว่ากันไปก็กินยาฝุ่นยาหักไม้ก็เศร้าอยู่ได้ล่ะแต่ก่อนนี่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ติมันก็พัฒนาไปหลายเนาะพี่น้องจ้าจักสิว่าจังใดโรคไข้ไข้เจ็บก็พัฒนานํานะพี่น้องคือกันก็เฝ้าเห็นนั่นล่ะก็สิฮู้กันอยู่ดอกเนาะอีพ่ออีแม่วันเป็นจังใดซุมื้อเนี่ยนะดูแลนะดูแลร่างกายดูแลเจ้าของล่ะพี่น้องมันบ่มีผู้ใดซองสอดได้ว่าสิเป็นอีหยังแน่แต่ละมื้อแต่ละเว้นเนาะตื่นเศร้ามาผุ่นเห็นหน้าจังว่ายังอันนี้ของแท้นะคะพี่น้องคะตอนนี้เรายังเนี่ยกินข้าวแซ่บนอนหลับอยู่หาเงินได้อยู่อยู่ได้ไปเป็นนะก็ต้องดูแลเสริมเติมเพิ่มนะคะอีพ่ออีแม่นะก็ซื้อไปกินลูกเต้าก็ซื้อให้อีพ่ออีแม่กินน้ำนะพี่น้องคะเพิ่นเฒ่ามาเพิ่นหาเงินบ่ได้เด้นะพี่น้องค่ะย่านย่านย่านย่างเดียวย่านตะเจ็บไข้ได้ป่วยกับย่านเฒ่าป่ะนะพี่น้องค่ะเนี่ย60ปีนะก็สิได้เงินผู้เฒ่าพี่น้องค่ะบางคนก็บ่

0: บุญเด้บ่ได้อีหลีหน้าตามแถวเห็นกันเนาะอีแม่เว้ากันต้องตรงเว้ากันล้วนนี่ล่ะหน้าบางคนก็บ่ได้ฮอดเงินรัฐบาลเงินหลวงผู้เด้บุญบ่พอว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะเออเอาอยู่ให้ได้เด้ออีพ่ออีแม่เด้อดูแลร่างกายนะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็พักผ่อนด้วยนะคะกินน้ำที่สะอาดออกกำลังกายแน่นะดูแลควบคู่กันไปนะคะกับการนะถ้ากินเส้นที่ก็เส้นที่ล่ะค่ะพี่น้องคะถ้ากินเทียนหลงก็เทียนหลงนะคะเนี่ยอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเนาะหลายท่านกระโทษเขามาถามนะถามหลังไม่ก็จังได้ถามกันคักแน่เด้แม่นบ่ล่ะถ้าหน้าไม่ก็มีเวลาจำกัดเนาะอีแม่มีเวลาจำกัดนะหน้าไม่เขาต้องถามหลังไม่นะฮูเบิร์ตนั่นแหละตอบได้เบิร์ตนั่นแหละนะคะสำหรับสินค้าของเฮาโทรมาโหลดนะคะจบจากรายการสาวบางปูไปแล้วก็โทรมาได้คือเก่าเด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะคะน้องๆทีมงานนะเขาก็รับโทรศัพท์คือเก่านะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเราสอบถามเข้ามาสั่งซื้อเข้ามานะดูแลตัวเองอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยใหญ่เป็นยังหลายนะคะพี่น้องคะอย่าสิมัวแต่คิดนะคิดนั่นคิดนี่นะเป็นยังต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเฮาแท้ๆนะคะพี่น้องจ๊ะเส้นที่ก็ขายดีนะนะอีพ่ออีแม่ก็โทรมาพุละแพ็ค2แพ็คนะบางท่านก็โทรสั่งซื้อเป็นลังเลยเด้พี่น้องจ๊ะถ้าซื้อหลายเฮาก็มีส่วนลดให้เด้นี่ล่ะคือนะโปรโมชั่นให้อีพ่ออีแม่สักตัวนะผู้เป็นลูกค้านะโทรเข้ามาแล้วก็สินค้าทางด้านการเกษตรก็เหมือนกันนะคะพี่น้องค้าทาอยู่ใกล้ร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายแต่ละจังหวัดนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็โทรเข้ามาได้ก็เข้าไปซื้อได้กับร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายใกล้บ้านท่านนั่นล่ะทาอยู่ไก่นะหาบ่พอนะคะพี่น้องจ๊ะทาอยู่ไก่หาบ่พอนะคะอันใดน้อสวัสดีค่ะ
1: มีฟาร์มเมอร์ครับ
0: อันใดก่อ
1: ให้ต้องการสั่งของครับ
0: จ้าได้เลยค่ะสั่งอย่างคะ
1: ให้นี่มันบริษัท
0: ฮอม
1: คอฟฟี่ฟาร์มเมอร์เหมือนบ
0: ่ครับฮอมคอฟฟี่ค่ะ
1: ครับพ่อครับ
0: จ้า
1: วันหนึ่งได้ตัวยามากินกาแฟสำเร็จรูปไหมครับผสมชนิดผงไหมครับ
0: อ๋อเป็นกล้องสีเขียวเด้อ
1: คร
0: ับ
1: กล้องส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: วเหรอคร
0: ับ
1: เป็นระ
0: บบ
1: โ
0: ทรยี่
1: กล้อง
0: หรอไงค่ะค่ะเสียจากกล้องค่ะกล้องละ145 บาทโปรโมชั่นตอนนี้4กล้องแถม1กล้อง
1: ครับว่าเอา2กล้องเท่าไหร่ครับ
0: 2กล้องกับ290 บาท
1: ครับผม
0: ขอซื้อเนี่ยจ้า
1: ให้แม่ใบพันตาเอกครับ
0: แม่ใบพันหยังก็จ้า
1: พันตาเอก
0: พันตาเอกบ้านเลขที่
1: บ้านเลขที่80
0: 8
1: หมู่9ครับ
0: หมู่9บ้านยังค่ะ
1: บ้านรุ่งตะวันครับ
0: บ้านรุ่งตะวัน
1: ตำบลท่าวัดอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นคร
0: ับ ตำบลท่าวัดอำเภอแวงน้อยขอนแก่นเนาะ
1: ครับผม
0: เบอร์โทรนี่ติดต่อได้เนาะค่ะเนาะ
1: ติดต่อได้อันนี้ลูกชายเพิ่นล่ะคร
0: ับ
1: เคยเอาน้ำมูมากินล้อมเบิ่งแล้วผมต้องใช้ยังเพิ่นก็เลยต้องการอีกคร
0: ับ โอ้ขอบคุณหลายค่ะเดี๋ยวส่งให้เลยเด้อ
1: ครับนี่แหละครับต้นบ้านเลขที่แต่ชิมูเข้าลุงตะวันเหรอครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: 290นะคร
0: ับ แมนจ้าแมนค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะแสดงว่าเราฟังวิทยุอยู่เด้ตอนนี้นะคะพี่น้องจ้าอีแม่เคยกินแล้วมันก็ถือกล้าวก็โทรเข้ามาขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะกินแล้วก็มันถือก็กินอีกตัวเนาะอีแม่จ้าแม่นบ่ล่ะดูแลร่างกายไว้ทุกอย่างนะเรานะสินค้าของเรานะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะสินค้านะสินค้าดีมีคุณภาพราคาคุณธรรมบ่ได้แพงนะพี่น้องจ๋าอยู่ไก่ปันได้ก็โทรมานะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านการเกษตรนะคะพี่น้องจ๋าโทรมาเบอร์นี้ค่ะ043-840-122 043-840-122โทรมาเลยนะคะอาสาวังปูก็จะฝากหมอล่ำไว้หาก็แล้วกันนะห้องไห้ไส้เดือนวสันของยะอายลุงโหลดเพชรธงชัยนะแล้วก็ขอทุกท่านมีความสุขค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมี

ครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนังส

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ภาษีเว้าถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่ามีคุณภาพดีจังไดใส่แล้วมันสิเป็นประโยชน์กับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเฮาบ่ใส่แล้วผลผลิตสิเพิ่มบ่ดินสิกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าบ่พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านเกิดความสงสัยเกิดความข้องใจหลายๆนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อย่างแน่นอนนะครับใส่แล้วสิซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุ่ยนะครับหากพืชหากไงหากง่าวหากกินไก่ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชแข็งแรงต้นบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีและที่สำคัญครับดินที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอย่างแน่นอนนะครับเกษตรกรพื้นที่ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกยังบ่งามดินเป็นเอียดเป็นกรดเป็นด่างนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้อย่าเฝ้าเสือนะครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเลตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าอีพ่อไอแม่นี่มีปัญหาเรื่องของดินนี่โดนแก้แล้วแก้อีกแก้ทุกปีแก้จังไดก็บ่เซาแก้จังไดปลูกพืชแล้วก็ได้ผลผลิตบ่เต็มมิดเต็มหน่วยจักสิเฮ็ดจังไดเฮ็ดปีใดก็มีแต่รบทึนคันสิทิมที่ดินไว้ซื่อๆเขาก็สิว่าขี้ข้านก็เลยจำเป็นต้องเฮ็ดเพิ่นว่านะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินพี่น้องเกษตรกรท่านใดใส่แล้วพากันยิ้มเป๋ยยิ้มเป๋ยอยู่ซะเน่ถืออกถือใจแห้งนะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรผสมแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมนะครับอยู่ในดินในโดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินในโดนสำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชแข็งแรงต้นบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอซะเด้ใส่หน้าเขาสิโอ้ยแตกกอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนบ่เขียวล่อแม่งเลยอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับไฮน้ำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำมา2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับ
เอามาผสมกัน2ต่อ1นะครับ2ต่อ1เด้ออีพอไอแมอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้นะครับสูตรที่อีพอไอแมพากันมักพากันชื่นชอบนั่นล่ะนะครับเอามาผสมกันบ่มีปัญหานะครับใส่แล้วดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับกระสอบนึงมันจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงมันจุอยู่50กิโลนะครับนี่แหละครับเขาเอิ้นของดีราคาถูกใส่แล้วได้ผลผลิตเป็นกอบเป็นกำนะครับซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากงูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากงูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮ็ดแล้วบ่ขาดทุนเฮ็ดแล้วมีกำไรใส่ใจให้ใส่ใจหน้านะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนะครับมาเยี่ยมเกษตรกรที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไหนเดี๋ยวจังฟังอีพ่อเพิ่นบอกให้ฟังนะครับอยากให้คุณพ่อแนะนำตัวจักน้อยครับคุณพ่อเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายสุนทรปิ่นใจเกษตรกรหมู่บ้านหนองแก่หมู่2ครับ
0: คุณพ่อเฮ็ดนาจักไรครับคุณพ่อ
1: นา15ไร่ครับ
0: 15ไร่แต่กี้คุณพ่อใส่ปุ๋ยหยังแต่กี
1: ้แต่กี้ก็ใส่เคมี
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปเนาะแต่เขาหลายบ่พอแต่กี
1: ้แต่กี้ก็ได้ประมาณไร่นึงก็130นี่ล่ะ
0: 15ไร่ได้ประมาณ130เนาะ
1: ครับ
0: ครับผมบัดนี้หลังจากเฮาใส่โซเล่แล้วผลผลิตเฮาเพิ่มขึ้นบ่พ่อ
1: เพิ่มขึ้นหลายเติบแล้วเก็บ
0: ได้หลายบ่พ
1: ่อได้หลายเก็บ4เท่าตัวก็ว่าได้ว่าไป
0: ได้200บ่ได้ถึงบ
1: ่200กว่านี่ล่ะ
0: โอ้ได้200กว่าน่า15ไร่คือกันนี่เนาะพ่อเนาะแล้วต้นเขาตอนมันเป็นต้นนี่มันต้นแข็งดีบ่
1: แข็งดีครับ
0: แตกกอบ่พ่อ
1: แตกกอ
0: เขียวโดนบ่ใบมันเขียวบ
1: ่เขียวโดนพร้อม
0: เขียวโดนพร้อมบาดนี้ศัตรูพืชพวกแมงต่างๆนี่มากวนบ
1: ่ก็บ่มีเด้ล่ะ
0: แม่น
1: บ่บ่มีบ่เห็น
0: ตอนใส่เคมีนี่มีบ่พ่อ
1: มีมันสิเป็นโรคข้อไม้ไม้ข้อร่วง
0: ไม้ข้อร่วง
1: เออ
0: มันเกิดจากเชื้อราไม้ข้อร่วง
1: เออใส่เคมีตอน
0: ครับผมใส่เคมีมันเกิดโรคไม้ข้อร่วงมันสิเป็นอยู่ทางคงกุลาก็สิเป็นครับโร
1: ค
0: ก็เป็นบางพื้นที่ที่มักสิเป็นในอากาศที่มันร้อนหลาย
1: ๆ
0: กับต้นเขาบ่ค่อยสมบูรณ์นะครับบัดนี้คุณพ่อประทับใจหลายบ่ใส่โซเลน
1: ประทับใจหลาย
0: หลายดินลมบ่พ่อดินลม
1: ดินลมดินล้วนช่วยดี
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: มีขี้กระเดียนบ
1: ่มีระบบมันก็บ่ทำลายระบบนิเวศ
0: แม่นบ
1: ่สิ่งแวดล้อมก็บ่อันนี้เพราะว่าใส่เดือนน้ำคั่นหน้าก็มี
0: เริ่มมีแล้วแม่นบ
1: ่หอยเพราะมันหน้าผมมันบ่ใส่เคมีแต่ใดเอ้ยบ่ใส่สารพิษแต่ใด
0: โอ้บ่ใส่สาร
1: มาใส่โซเลมันก็แห้ง
0: แห้งดี
1: แห้งดีเลยแห้งอันนี้เข้าไป
0: ครับผมคือจังซี่คุณพ่อโซเลนี่มันสิซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ย
1: ครับ
0: ครับดินเป็นกรดดินเป็นเกลือดินเข้มดินเกลียดมันก็สิซอยเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มแร่ธาตุในดินนะครับเฮ็ดให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่านะครับบัดนี้คันคุณพ่อถือใจยังเสียอยากให้คุณพ่อแนะนำเกษตรกรที่เพิ่นท่านได้เคยใส่นะครับ
1: ครับผมก็อยากแนะนำอยู่พวกเกษตรกรที่บ่เคยใส่อันนี้บ่แม่นผมว่าสิมาอันนี้ผมเว้าจากประสบใจจริงเจ้าของ
0: จากประสบการณ์จริงเลย
1: ประสบการณ์จริงเคยใส่มามันเป็นจังซั่นนี่ลิบ่แม่นว่า
0: บ่แม่นมาย่องหรอกว่า
1: ติครับบ่แม่นมาย่องว่าใส่มากับปี2ปีแล้ว
0: บ่ได้จ้างมาดอกเนาะ
1: บ่ครับคือลูกก้าจังซี่ถอนก้านี
0: ่ถ้าม
1: ันลกยากเฮาว่าโซเล่นี่จักอาทิตย์นึงมันก็ถอนง่ายครับผมอันนี้ประโยชน์อันที่2
0: อันที่2มันบ่
1: ที่ได้รับ
0: ครับ
1: ท่านผู้ใดบ่ท่านได้ลองมึงก็อยากให้ลอง
0: ครับ
1: เพราะว่าผมประสบการณ์ปีที่แล้วนี่ล่ะก้าถอนยากๆนี่ผมก็บอกเขาเจ้าอยู
0: ่ขั้นก้าถอนยากๆนี่ให้ลองวานซุนี่เบิ่งก่อน
1: จักอาทิตย์นึงจังอ
0: าทิตย์นึงจังถอน
1: ครับผม
0: ได้การเลยมัน
1: ได้การครับ
0: นี่แหละครับเป็นเคล็ดลับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆจากคุณพ่อนะครับเพิ่นก็มีการทดลองขยายผลไปเรื่อยๆเอาไปใส่ต้นไผ่ก็เอาไปใส่แล้วเพิ่นก็ยังเอาไปใส่พ่นปวกอีกเด้อพี่น้อง
1: บ่แม่นว่าสิไปใส่หน้าใส่แต่ให้เขาอันให้ดินล้วนช่วย
0: อยากกินฮิตปวกว่าซั่นน่ะความคิดนี
1: ่ครับคิดว่า
0: ปรับสภาพดินก็ได้ว่าสิพ่อ
1: สิลองเบิ่ง
0: ครับผม
1: ถ้ามันได้ผลก็แสดงว่าสำเร็จ
0: ครับผมสำหรับผมเอกโซเล่นะครับกับคุณพ่อสุนทรฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวทริปหน้าเฮาจะพอกันใหม่ว่าเฮาสิพาไปอำเภอใดไปจังหวัดใดไปเยี่ยมเกษตรกรทางใดนะครับที่ใส่โซเล่สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อสุนทรฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่กำลังแนมหาปุ๋ยเคมีไว้ใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนนะครับว่าฤดูกาลนี้สิใส่ปุ๋ยสูตรได้ดีสิใส่ปุ๋ยหยังดีใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนเจ้าของมันจังสิได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจังสิได้ผลผลิตดีราคาพอฟังมันสิใส่สูตรใดน้อบ่าวเอกโซเล่สำหรับผมเอกโซเล่นะครับมื้อนี้ผมอยากสิแนะนำปุ๋ยเคมีดีนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76ซึ่งเป็นนวัตกรรมของวงการปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการปุ๋ยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับเป็นยังแกงวายจังสั้นวัตีอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้นะครับบ่มีฟิลเลอร์บ่มีส่วนผสมบ่มีส่วนเติมเต็มนะครับบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายปนมาบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นในการปั่นก้อนเป็นปุ๋ยทุกเม็ดวานลงไปแล้วเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดอยู่ในดินได้โดดโดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนครับออกฤทธิ์เร็วท่านอกท่านใจนะครับวานลงไปนี่ที่ห้วยเขียวลืมล้นแล้วอีพอยแม่นะครับใส่หน้าเขายังสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวต้นแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจยางแน่นอนนะครับใส่พืชให้ก็ได้นะครับใส่หน้าเขาใส่พืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชตามฤดูกาลพืชอายุสันพืชอายุเน่าพืชผักสวนครัวบักทั่วบักพริกข้าวโพดแก้วมังกรพืชทุกๆชนิดที่เฮาปลูกในดินนั่นแหละอีพอยแม่สามารถใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่ได้เบิดนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจจักหน่อยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76เบิ่งนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพอยแม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับเพราะว่าจังได๋จังได๋แต่ละปีเฮาก็ปากันบ่ได้อยู่แล้วล่ะกับปุ๋ยเคมีนี่เพียงแต่เฮาสิใส่ยี่ห้อใดใส่สูตรใดเท่านั้นล่ะนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76ลองเบิ่งนะครับมีไห้มีหน้าอยู่หาไร่10ไร่20 30ไร่บ่ต้องเอามาทดลองทั้งหมดบ่ต้องเอามาใส่ทั้งหมดนะครับเอามาใส่เบิ่งแค่ 2-3 ไร่ก่อนนี่ขันย่านถึกตัวนะครับเอามาใส่เบิ่งแค่ 2-3 ไร่เบิ่งก่อนแล้วเปรียบเทียบกับที่ผ่านๆมาเบิ่งว่าพอใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76พอใส่ลงไปในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วมันเป็นจังได๋มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันต่างเก่าหลายบ่พอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมันเพิ่มขึ้นก็เก่าบ่ต้นพืชมันแข็งแรงอีหลีบ่แม่งมันบ่กวนคิดกวนใจอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่โอ้ยถูกอกถูกใจคักนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร28 76ใส่แล้วนี่ถูกอกถูกใจเพิ่นว่านะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับ
ถือขิ้งขนาดนะครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876ถือขิ้งคักขนาดเขาล็อกเลยนะครับกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตัวหน้าสูงๆตัวกลางต่ำๆตัวหลังบ่เกิน20นิ้วว้ายเขาขิ้งคักกับสวนยางคว้าล่านะครับเอาไปใส่สวนยางนี่ที่พี่น้องโอ้ยเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆพุ่นแล้วย่ำกรีดนะครับใส่ลงไปแล้วดินก็บ่แข็งดินร่วนซุ้ยนะครับอยู่ในดินได้โดนครับเป็นอาหารให้ต้นยางให้สวนยางเฮาได้โดนนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยซั่นเด้นี่ล่ะครับปุ๋ยที่เหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับตัวหน้าสูงตัวกลางหน่อยตัวหลังบ่เกิน20นี่โอ้ยเขาล็อกคักเข้าสูตรพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเลยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากใส่ปุ๋ยเคมีดีราคาพอฟังได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องในยุคเขายากหมากแพงในยุคเศรษฐกิจบ่ดีในยุคที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลงราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่แบกรับภาระหนี้สินปัญหาต่างๆก็ลุ่มเล่าเข้ามาโอ้ยหนี้ธ.ก.ส.แน่เงินให้ลูกไปโรงเรียนแน่เงินอยู่เงินกินแต่ละมือแต่ละเว้นแน่โอ้ยแยกใส่กับเงินแยกขัวกับเงินแยกไปทางร้านปุ๋ยโอ้ยฤดูกาลบางหันข่อยท่านในใจเขาเจ้าอยู่กันว่าเด้นะครับปัญหาต่างๆลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาคักคักแต่ละปีนี่บ่พอปัญหาเก่าจักเทื่อดอกอีพ่อยแม่คันสิพ่อแน่ปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีที่ใส่ในไห่ในนาในหัวในสวนเฮาแต่ละฤดูกาลแต่ละปีนี่ก็ค่อนข้างสิแพงนะครับแต่ว่ามันแพงซ้ําได้แพงปานใดก็พากันใส่พากันซื้อคือเก่าเด้เพราะว่าพืชที่เฮาปลูกนั้นมันไปหากินเองบ่ได้นะครับมันเมา3รอบไปซื้อปุ๋ยบ่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็เลยพากันเอาอกเอาใจใส่เบิ่งแง่งดูแลพืชที่เฮาปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับได้ผลผลิตคือเจ้าของคิดมันจังสิขายได้เงินหลายๆมาใส่หนี้ใส่สินมาปลดหนี้ปลดสินซะเด้นะครับผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับให้ได้ผลผลิตหลายๆต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชใหญ่มากนี่ต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับให้ผลผลิตหลายให้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปขายไสเขาก็บ่ตีว่าท่านนะครับฟังทางนี้พี่น้องปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบของเอกโซเล่มันสิมีหยังแน่เดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเว้าให้ฟังนะครับสําหรับปุ๋ยชุดนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของการผสมผสานระหว่างอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการผสมผสานระหว่างอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดผสมกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับผมเอิ้นปุ๋ยสูตรนี้ปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบนะครับเอามาใส่ร่วมกันเอามาผสมกันเอามาบวกกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับพอโคเลเข้ากันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นได้เด้พี่น้องเกษตรกรนะครับ3กระสอบนี้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็น

0: ไปให้พืชนะครับพืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับต้นพืชก็แข็งแรงครับแม่งบ่ควรคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรเอาไปใส่หน้าเขาจังซี่ติวายแต่ก็ดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนฮอดมือเขียวแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งเด้นะครับมันสิเขียวสั้นๆเขียวใบต่างๆนะครับเขียวใบตองอ่อนเบิ่งแล้วสะอาดหูสะอาดตานะครับเพียงกันสาบลาบอยู่นะครับสําหรับต้นเขาในไห่ในหน้าเฮานะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับก็สามารถใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบได้คือกันนะครับก็สามารถใส่ปุ๋ยชุดนี้ได้คือกันนะครับโดยการนําเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา5กระสอบนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามา5กระสอบนะครับมาบวกกันมาผสมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาคุเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบนะครับ6กระสอบนี่สามารถหว่านได้6ถึง7ไร่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพอใส่แล้วนี่ติพี่น้องเอ้ยต้นยางนี่เปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับเปลือกนิ่มว่ามันกรีดก้นนิ้วพุ่นล่ะนะครับพ่อกีดนี่น้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆๆผู้ใดบ่ธรรมดานะครับเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็สูงสูงนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเข้าไปแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยชุดนี้ผมเอกโซเลอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ
1: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
0: อยากเป็นเกษตรกรที่บ่มีหนี้มีสินผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตได้คือเจ้าของคือผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากถามมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-11 สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไถ่ได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุมีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปูเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีคับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้านำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ังแล้วจังแล้วจังแล้วจังแล้วพี่น้องครับได้กลับมาหาพี่หาน้องแล้วประกาศลูกทุ่งพุทธบดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลสโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้กลับมาหาพี่หาน้องคือเก่าเหมือนเดิมแล้วครับหลังจากอินเทอร์เน็ตทั้งสถานีมีปัญหาบางเล็กหน่อยตอนนี้นักอนาคณะสั่งก็ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับรับสัญญาณจากรายการลูกทุ่งมุทรีจากข้อไก่ใต้ตารางเหล่าดีเจพอเพียงมุ่งทำดีก็ยังอยู่ทั้งสันที่เก่านั่งตาเหลือมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมรายการลูกทุ่งมุทรีกราบขอบพระคุณท่านพ่อพินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากข้อไก่ใต้ตารางเราลูกค้าดีเจพอเพียงมุ่งทำดีกราบขอบพระคุณหลายๆครับบริษัททางร้านกิจการร้านค้าอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเช่าเวลาเพื่อโปรโมทธุรกิจกิจการร้านค้าของท่านเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเป็นที่ทราบว่าท่านทำธุรกิจอะไรอยากมียอดขายเพิ่มขึ้นอยากมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นติดต่อเช่าเวลาโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์กับท่านพ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงผ่านหมายเลขโทรศัพท์0813804599 0813804599หรือจะไปสอบถามติดต่อได้ที่ร้านชิปเปอร์มอลสี่แยกปั๊มตำรวจอำเภอร่องคำสี่แยกไฟแดงอำเภอร่องคำได้เลยนะครับยินดีต้อนรับยินดีให้บริการเอาล่ะครับพี่น้องครับเราก็ขอให้สปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกตดีด้วยดีเสมอมาจะเริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามรินเป็นเศรษฐีตลอดไปขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงฝรั่งการสู้ขู่สู้คนที่ให้เกียรติแนะนำผลงานเพลงเข้ามาครับหาผลงานเพลงที่ติดหนีข้างสินไว้นะครับคุณแม่เทียงนะครับผมมักสาวแม่ห้างแม่นางซอย15รออ้ายขายข้าวหน้าแซงน้องแอปเปิ้ลบอกว่าแผลใหม่ต้นฉบับเพลงเดิมพร้อมกับผู้บ่าวมวงหน้าผู้ลูบล้นล้อครับพี่น้องครับปล่อยมืออ้ายสากับปล่อยมือน้องสารายการลูกทุ่งมตรีพร้อมกับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลสาวสวยทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอะไรบ้างล่ะครับพี่น้องครับนะครับเอ้าน้องอีหยังเนี่ยเดี๋ยวผมเบิ่งหลายซื้อครับนักวอลเลย์บอลที่ได้ไปแชมป์อาเซียนนะครับผมแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับมีลูกหลานชาวอำเภอเจ้าท่ามีลูกหลานชาวตำบลเจ้าท่าแล้วก็ตำบลดงลิงนะครับเนาะสาวคนสวยจากบ้านดอนหวายสาวคนสวยจากบ้านเดี๋ยวโอ้ยอย่าเฝ้านะครับเด้อสาวคนสวยจากบ้านนี่ยังก็เฮ้ทั้งตำบลเจ้าท่าแม่โอ้ผู้ขากัดข้อมูลเสียแล้วล่ะบัดนี้ข้อมูลผู้ขาก็ได้หายไปทางไหนบุนี่นะครับที่นะครับเป็นฮีโร่นะครับเนาะก็ขอต้อนรับก็ขอแสดงความยินดีกับลูกหลานชาวอำเภอนะครับกรรมลาใสทั้งสองท่านนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางบ้านดอนหวายและก็บ้านอะไรอยู่ตำบลเจ้าท่าผมก็จำไม่ได้แล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมานะครับก็ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วก็ขอให้โชคดีได้แชมป์โอลิมปิกโว้ถ้าได้แชมป์โอลิมปิกนี่สุดยอดแล้วล่ะ

0: โลกแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเจ้าอาเซียเอเชียแล้วนะครับได้แชมป์เอเชียจากประเทศจีนกลับมาฝากพี่ฝากน้องชาวตำบลเจ้าท่าและก็ตำบลดงลิงนะครับก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในอาชีพวอลเลย์บอลนะครับอ้าวขอบคุณหลายๆขอบคุณแทนคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณแทนพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการขอบคุณนะครับผมจากสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์จากรายการลูกทุ่งมุทรียินดีต้อนรับนะครับขอบคุณเลยล่ะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับผม
1: เอาหมูว่างคือว่าเขารายการลูก
0: อันใดก็ครับ
1: หมูว่างคือว่าเขารายการ
0: โอ้สถานีเพิ่นบอกว่าอินเทอร์เน็ตบ่ดีครับผม
1: ดี
0: ครับก็เลยได้มาเข้ามือนี่มือนี่เพิ่นแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
1: ขอฟังเพลงเด้ออ่
0: าเพลงไหนครับแม่เพลงใด
1: เจ
0: ้
1: าสารันสงสารสุโขทัยแม
0: ่สงสารสุโขทัย
1: สายทองนครราชเป็นผู้ร้อง
0: สายทองนครราชบ่
1: จ้า
0: โอเคโอเคแม่โอเค
1: เออ
0: ได้ครับได้ครับ
1: สายทองนครราชเป็นผู้ร้อง
0: โอเคโอเคครับโอเคแม่พ่อไปต้อนรับอัน
1: ครับ
0: ครับครับครับผมเปิดไปมือนั่นกับพ่อถือบ่มือหนึ่งมือเสื่อมผมแก้ไม
1: ่พ่อถืออ
0: ้าว
1: เพ่งเมร้องตอนเป็นสมัยเป็นประกวดมู่บ้าน
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าโอเคโอเค
1: เออมอบให้แม่น้อยแม่น้อม
0: ครับผมฮัลโหลไปแล้วบ่โอเคครับแม่ครับสวัสดีครับเอาฮัลโหลครับผม
2: ครับผมทุกคนนะครับน้องวันยิ่งเฮาหนึ่งนะ
0: ครับผม
2: ครับผมโอ้ยไปใส่มาหลายมือแท้คนนะ
0: โอ้พ้นบอกว่าอินเทอร์เน็ตมันบ่ดีมันก็เลยลิงบ่ได
2: ้โอ้ยว่าผมบุญหาเมื่อเมื่อจนคนตกคำ
0: ครับผม
2: ฝนมันหาวันก็จะว่าฝนตกค่ำก็ยังว่าเป็นไรฝนตกก็ขึ้นเรียกว่าฝนตกก็ขึ้นครับผม
3: มิดซีรีครับ
2: วาย
0: มันมีหยังอยู่ทั้งพี่มันมีหยังมีแต่แม่แรกกับพ่อแรกเต็มบ้านอย
2: ู่โอ้ยแม่แรกก็ไม่ได้มาให้สุดดอกสุดแถวดูเอาวันเขามาแรกก่อนนั่นจะเพ่งสองเพ่งเลยครับผมเอาอันน้ำท่วมไม่ได้ครับ
0: น้ำท่วมของสอนทีรีบอกครับผม
2: ครับผมชุดเก่าครับผม
0: ก็เห
2: ม
0: ือนอย่างแจ่มไฟครับ
2: อย่างแจ่มไฟกับชุดเก่าเลยครับเด้อต้นเก็บฟังไปเด้อครับผมว่าไปไม่น้อยนั่นว่าบ้างกัน
0: บอยคุณแม่พันปี
2: อ๋อครับเอามาไปคนนั้นไม่ได้ครับ
0: ครับผม
2: ไม่น้อยไม่เสียงครับเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่ล้างไส้ที่ผ่านมาเด้อ
0: โอเคครับผม
2: เดี๋ยวไล่คนสวยเด
0: ้อ
2: ดอกคำชั้นคนสวยเด้อ
0: โอเคคร
2: ับ
0: ผม
2: ดอกรักดอกแก้วเลยนะครับเด้อ
0: ครับผมครับ
2: ตาลหวานแพร่หวานม่วงหน้าแหละครับ
0: ครับผม
2: ครับเบาเรียกว่าตาเลยนะครับเด้อ
0: ครับ
2: เบาเลี้ยงหัวไก่วันนี้นะครับเด้อ
0: ได้ครับได้ครับ
2: ครับนั่นศึกษาจำเนี่ยแต่กับผู้ลังคนตรงนี้นะครับ
0: โอเคครับโอเคครับ
2: ครับผมแล้วก็ร้านเชิงขวัญตรงนี
0: ้ครับผม
2: ตาลูกสองจำเต็มนี่เด
0: ้
2: อ
0: ได้ครับได้ครับ
2: ก็ล้อหนาไม่นี่เด้อ
0: ขอบคุณนะครับผม
2: ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ีครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: ฮัลโหล
0: ครับผม
4: เอ้ยพองยากเขาชาจังมึง
3: บ่ยากบ่ยากแม่บ่ยากฮอดบางเขาได้เลย
4: เอ้ยอันนี้แม่โทษเขาว่าหันอันนี้แม่โทษไล่คือประทิศว่าหัน
3: ว้ายผมกะบ่ได้ยินแหละแม่เอ
4: า
3: อันแนวอุดหูอยู่นะ
4: มันโทษไล่โทษไล่แม่ว่าเขาว่ามึงจะนอกไปที่บ้านทีละ
0: อ๋อครับครับค่ะเด็กครับเพราะว่ามันอันเปิดรายการอยู่ก็ต้องเข้าละแม่เพราะว่ามันมือวานมือก่อนมันลิงบ่ได้ก็เลยบ่ได้เข้าแม่ครับ
4: แม่ขอฟังเพลงได้ด้วยลูก
0: เอาเพลงใดครับแม่
4: เพลงอันโบราณแม่ลูกอ้ายมีรถอีเตียนแม่ลูกเพลงของแม
0: ่อ๋อของลุงโลดเพชรธงชัยตัวโอ้แม่น ว่ามันลุงโลดตัวนี้ไอ้มีรถอีแตนแต่แล้วมันแล่นบ่อไว้โอเคได้ครับผม
4: เพียงหนึ่งกับจันจ้าเลยลูกเพียงหนึ่ง
0: จันจ้านี่พูดได้ร้องแม
4: ่มันคล้องอันนี้เองดาบันร้อนไม่ลูกนี
0: ่มันมาจากไหนเอามันร้องเอา
4: เอานี่จันจ้าพี่ขอยังนี่ละล้างเสร็จละ
0: ของดาบันร้อนเป็นบ่
4: แมนแมนนี
0: ่โอเค
4: จ้ามอบป้ามือมาหันเลยเด้อ
0: ครับผม
4: อ่ากับลูกไส้นะคะในเดินลูกไส้เสร็จแล้วพูดไปเด้อ
0: โอเคครับ
4: ทำไพ่เพื่อนรักในเด้อ
0: ครับผม
4: ลอยแม่กะลาสินในเด้อ
0: ครับ
4: ผมเมเดียในเด้อ
0: ครับผม
4: แม่นางซอยจิผ่านแม่ชู้ช่วยแบบในเด้อ
0: โอเคโอเค
4: บ้านแม่น้อยแม่จวนในเด
0: ้อครับครับครับ
4: กับมวยแอปเปิลในเด้อ
0: ครับผม
4: อ้างกับเสียงตาน้อยพร้อมเด
0: ้อ
4: เอาสายพร้อม
0: ครับผมครับ
4: พอโน่นศึกษาแล้วกับสาวแสงนี่อ่อนคนสวยเด้อยกโคตรน้อง
0: โอเคครับผม
4: นุ่มมองหน้าไปไปเหรอลูก
0: ยังครับยัง
4: มองมองหน้าพร้อมไหมเด้อให้ลูกสาวเสียงขวัญเด้อลูก
0: ครับ
4: พร้อมก็ให้สาวน้ำตาลหวานเด้อจ้าก็ให้น้ำเช้าดอกแก้วแอลตะวันในเด้อดอกแก้วนั่นดอกแก้วสองลูกน้อง
0: ครับผม
4: ให้น้ำเล่าน้ำในเพื่อนในเด้อนี่เห็นกันจะหลายเที่ยวแล้วเบิ้ลใครจะเที่ยวจะโดนแล้วล่ะอันแฟนเพื่อนกับชวนเลวตะอันแฟนเพื่อนจ้าก็ให้ทุกขูทุกคนพอใหญ่กลุ่มในเด้อนะบ้านพิชานมากบ้านนะลูกน้อง
0: ครับผม
4: น้องเวียนในเด้อค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
5: อันนี้น้องพี่ไปแค่นะครับพงษ์สาธิตมื้อนี
0: ้โอเคครับผม
5: มอบให้แม่น้อยพันนะครับเด้อ
0: ครับ
5: ให้อันแม่เสือบนะครับ
0: ครับผม
5: ให้น้องแว่นนะครับเด
0: ้
5: อ
0: ได้ครับได้ครับ
5: ให้น้องเมียมะนาวนะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
5: ครับ
0: ได้ครับได้ครับ
5: อยากจะนุ่มเสียพวกนะครับเด้อ
0: โอเคครับผม
5: ให้น้านั่งใส่เสื้อผ้านะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
5: ให้แม่สู่พ้นเถานะครับเด้อ
0: ครับผมครับผมครับ
5: เริ่มมาได้กันดอกแก้วซีว่าไรล่ะครับ
0: ครับผมเต็มๆแล้วเนาะครับเน
5: าะค่ะเต็มๆเลยครับ
0: กำลังใจให้กันดีแท
5: ้
0: มครับเป็นตาฮักกันตัวนี้ครับผม
5: น่าไม่รอๆนะครับเนาะ
0: ขอบพระคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
6: ครับผมสวัสดีครับจานเจมนมพ่อพี่ยังข้อรูปรอครับ
0: ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผู้บ่าวเมืองหน้าผู้รูปรอรอครับผม
6: ครับผมขอบคุณนะครับคุณรอครับ
0: ครับผมครับ
6: นั่งช่างเสียงใจว่าหวานว่าเสียวเขาโอ้ขาคนรอว่าได้เว้ยไปจะได้ชื่นเสน่ห์จะนอน
0: แต่ละมือนี่มาหวานเป็นไงแต่โอ้ขอเลยเป็นเอื้อมเลื่อมหู
6: โอ้ขออย่างนอกคนรอครับขอห้องใส่ใจเดียดนี่นะ
0: โอเคร
6: ถขั้นละแสนกับว่าอ่อนซ่อนดอกขอใจแสนออกกลับขึ้นมาหนุ่มมองหน้ากับพ่อใจแล้วล่ะ
0: ห้องไห้ไส้เดือนนี่เอาผู้ใดลอกเอาอาจารย์ลุงโลดบ่หรือเอาไผ
6: ห้องไห้ไส้เดือนนี่
0: หรือเอาเพลงลาว
6: ครับของเพลงลาว
0: โอเคโอเคครับผม
6: นี่สีนี่สันขึ้นมาจักน้อยแล้วล่ะหนุ่มบอกยัง
0: ครับผมครับผม
6: อนุญาตมอบให้คุณพ่อที่ฐานคนที่สวย
0: ครับผมครับ
6: อนุญาตที่จะให้น้องแค่จ๋าคนที่สวย
0: โอเคครับผมครับ
6: แล้วก็หมอตะวันคนข้างๆคนคนรูปร้อนๆนั่นอีกเลย
0: ได้ครับได้ครับผม
6: อันจะขอพิเศษให้แชร์ที่อ่อนน้อยคนที่สวยนี่แหละครับ
0: ได้ครับได้ครับ
6: แต่ว่าน้องเพื่อนอันนี้น่ะจะโลลี่แล้วไอ้ว่ามาประเดี๋ยวมาตัวผู้เดียวนะ
0: โอ้ยคนผิดแล้วนี่มี
6: พ่อไปเจอแล้วจะสงสัย
0: โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเลยล่ะฮัลโหลครับผม
7: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับครับครับ
7: จ้าขอบคุณในหลายได้ว่าแม่นอ้ายเปิดตะหมู่บ้านเมื่อก่อนหิวแม่นจิ
0: ว้ายเปิดอยู่แต่ว่าบ่มีคนฟังว่าแต่เพิ่นมาเพราะว่ามันบ่มีคืน
7: บ่ได้อยู่เน
0: า
7: ะ
0: บ่บ่อันเพิ่นลิงก์บ่ได้แม่เพิ่นว่าเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันเสีย
7: ก็แสดงว่าเพิ่นโชคดีเจ้าค่ะนะ
0: ครับผม2มื้อ
7: จ้าเอาฟังเพลงนําได้ได้เด้อ
0: คร
7: ับ
0: ผม
7: เอาเพลงนี่ล่ะเพลงแท้ไม้ของจินตลานี่ล่ะ
0: ได้ครับได้ครับ
7: ซึ่งได้ฟังอันเพิ่งได้ฟังแม่อ้ายฟังแล้วคือจังมวนอยู่ซั่นแ
0: หละมวนตัวน่ะแพ้เพลงชุดนี้ของเรานี่มวนบัดสุเพลงนี่ชุดนี
7: ้
0: แม่นครับ
7: แม่นอยู่เปิ้นมากอยู่เพลงนี
0: ่ครับผม
7: แต่แม่น AI ร้องก็สิบ่สู่จินตลาดอกคิดว่า
0: บ่สู่
8: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
9: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
8: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
11: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
12: ให้โสดให้มันให้มัน
13: ขอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
11: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะ
14: ตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม้ลอยไม้สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
15: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
16: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
17: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
16: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
18: เปิดแล้ว
19: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
18: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
19: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
18: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
20: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
18: โทร080-194-5318

0: สุดยอดครับพี่น้องครับนั่นแหละคือนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของน้ำอ้อยพุ่มสุกนะครับผมว่ามันเพราะดีก็เลยเอามาฝากนะครับเอียงแก้มคอยถ้าเป็นต้นฉบับก็จะเป็นผ่องศรีวรนุชนะครับขอบคุณกับการเกียรติที่ตามรับฟังการเกียรติแนะนำผลงานเพลงเพราะๆนะครับเขามาร่วมสนุกกับรายการขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเนาะเอาละครับพี่น้องครับมอบให้กับนักวอลเลย์บอลสาวสวยคนเก่งทั้ง2หมู่บ้านทั้ง2ตำบลกันละกันตำบลเจ้าทากับตำบลดงลิงว้าวอำเภอกำมะลาไสทั้ง2ตำบลด้วยนะครับขอบคุณหลายๆมอบทุกผลงานเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ่าฟันอุปสรรคได้นะครับเจริญเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันและก็ไปขอบคุณครับสำหรับผู้ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาบอวาสิเป็นร้านชิปเปอร์มอลร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจขอพี่น้องชาวเพื่อร้องคำเด็กเพื่อใกล้เคียงเด็กครับเด้อศูนย์จำหน่ายสินค้ามากมายหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างนะครับภายในนะครับศูนย์สรรพสินค้านะครับชิปเปอร์มอลชิปเปอร์มอลครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVCก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรหรือว่าที่เป็นพวกน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจาระบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอก่อต้องยกให้สีเบเยอร์พร้อมกับเครื่องผสมเสียอัตโนมัติทุกเฉดสีนอกจากนี้ก็ยังจำหน่ายนะครับพวกอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมูบูชาหิงพระธรรมาทบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินจักน้อยกับว่าบุญเขาสากบุญเขาพรับดินกฐินผ่าป้าพี่น้องอยากได้สินค้าเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับพิธีการทั้งศาสนาไปแล้วครับที่ร้านชิปเปอร์มอนะครับได้พันใหญ่สินค้าจากร้านชิปเปอร์สังกัดพันมาไว้ในสถานที่เดียวกันสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยจับจ่ายซื้อขายสะดวกสบายบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอนะครับ0813804599นะครับ0813804599อ้าวขอบคุณหลายๆกันเนาะและก็ฝากทุกผลงานเพลงไปให้กับเจสยาคนสวยสวยพูดละครับยุทธสนามบอลนะครับบ้านโคกนางงามพูดละแม่นบอกบ้านโคกนางงามนู่นเป็นบ้านบ้านโคกนางงามตัวนั้นมีอยู่สองสนามเลยครับพี่น้องครับสนามหนึ่งกะเป็นสนามที่เก่าแก่มาดุลแล้วและก็มีนักเตะนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะมีนักเตะไปจัดรายการเตะฟุตบอลกันฟุตบอล5คนหรือ7คนผมก็จำไม่ได้แล้วแหละนะครับนะครับขอบคุณหลายๆกันละกันเอา0652เอา6158อยากฟังผลงานเพลงกันแนะนำเขามาครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนี่12:20โอ้ยเรามีผลงานเพลงเต้ยรถอีแตนนะครับจันจ๋าของดาวบ้านดอนแล้วก็จะมีมีน้องพี่บ่แคห้องไฮไส้เดือนแล้วก็แผลไหมจากน้องแอปเปิ้ลเอานะครับ0652658มีผู้ใดอยากฟังเพลงเพิ่มเติมบ่ครับถ้าบ่มีผมเปิดเพลงให้ฟังเด้อนะครับศูนย์นกาสองหัวน้ำท่วมไปแล้วเอียงแก้มคอยไปแล้วก็เป็นนะครับเต้ยรถอีแตนของสมโพธิ์ดวงสมพงษ์นะครับเต้ยรถอีแตนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: โรเจอร์โรเจอร
0: ์ครับผม
1: เขาให้ยืดสันมัว
0: อ
1: ้
0: าว
1: ไม่
0: ได้
1: ว่
0: า
1: ส
0: ันไหน
1: เอาเต็กเลี้ยวผมมาให้เต็กฟังมือมาทำมือมาใส่
0: ฟังแม่ฟังแม
1: ่ เอาแป้งเขาผู้สาวไอ
0: ้จ้าผู้สาวไอ้เนาะ
1: จ้าแป้งเดียวนี่ละจ้า
0: ได
1: ้ได้ข้าบุ้งหัวแปรเขามากไป
0: พอที่เราเกิดไปละเวอร์ละเวอร์ที่ทางไหนบุ้งนี
1: ่โยโกะหน่อยเขาว่าไป
0: โยโกะกับท่านไหนเห็นอยู่จะไปทางใดนี่สงสัยไปน้ำกูเบาทางไหนแล้วล่ะไปรถแห่บ่โยโกะนี่
1: จังใจสงสัยอยู
0: ่
1: บอกตื้อแจ้งหน่อยที่ฐานน้ำในเด้อไม่เพียงน้ำเงินเจ้าตื้อแจ้งตื้อสายนั่นล่ะเนาะ
0: โอเคครับผม
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จังใจ
2: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: โอมแม่เว้าไปเลยเด้อผมบ่เว้าเด้อบัดนี้แม่เว้าไปเลยเด้อมันดิพร้อมดิสับสนเนาะโอเคแม่เว้าไปเลย
2: โอ้จ้าๆๆๆ
0: ครับ
2: แม่บ่ได้เข้าแม่เข้าบ่ได้มันทางไหนเนาะได้การกับนึกคักมัน
0: แน่จ้าๆๆๆ
2: โอ้ยมาเมื่อนั้นก็บ่เอิ้นแม
0: ่ฮะแม่นางเพิ่นว่ามันคำแล้วผมมาคำๆนี่แม่
2: บ่
0: แม่ผมไปส่งหลายหม่องน่ะนะไปฮอดพุ่นกะคำบายคล้อยแล้วบัดนี้กลับมากับฝนตกได้แม่บัดนี้จะมาครับผม
2: แม่ขั้นสมละหลายเหมือนมาสิไปตอนอยู่
0: กันอ๋อครับขอบคุณครับ
2: นั่งอยู่แม่นั่งก็บ่รับสาย
0: จ้าจ้าจ้
2: าสิไปหาอยู
3: ่ครับผม
2: สิมาอีกบ่ระวังนี
0: ่โอ้ก็สิไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าเพิ่นก็สั่งสินค้าอยู่แม่เดี๋ยวผมสิโทรหาแม่เด้อ
2: จ้าจ้า
0: ครับผม
2: เอาอีแม่ขอเพลงแม่หรือฝนเดือนหาเด้อ
0: ฝนเดือนหาเนาะครับเนาะได้ครับ
2: จ้าจ้าเอาเพลงลูกเพลงหนึ่งเด้อได้บ่สองเพลง
0: ได้แม่อันฝนตกบ่ซุมื้อนี่ทั้งพุ่น
2: ตกมื้อคืนนี่เด
0: ้โอ้พุ่นครับผม
2: ตกแห้งอยู่เด้มื้อคืนนี่ตกแห้งๆ
0: น้ำหงบ่ล่ะครับน้ำหงบ่น้ำให้น้ำนะ
2: กับบ่ปานใดล่ะกับอยู่กับบ่ปานใดจ้า
0: ครับผม
2: จ้าจ้าอีแม่ขอมอบไปเลยมอบไปไม่น้อยซอยสิมหาน้ำแน่ไม่น้อยน้ำแน่แม่เทียงน้ำแน่เลย
0: ครับ
2: เสียร่ายน้ำแน่ที่วัดตะน้ำแน่เลยนวดศึกษาน้ำแน่
0: ครับผม
2: สาวสีท่องน้ำแน่เลยแม่เรียนน้ำแน่แม่น้อยบัญชีฐานน้ำเลย
0: ครับผม
2: ซอยสิบแปดน้ำแน
0: ่
2: ดอกรักน้ำแน่เลยดอกแก้วน้ำแน่
0: ครับผมครับ
2: จ้าจ้าอ่างทุกเส้นทุกสายเลือดลูกมันสีอันนั้น
0: บ
2: าง
0: ทิ้
2: งจ้าจ้าจ้าจ้าเอาหน้าไม้รอๆด้วยลูกเด้ออยู่ดีไม่แห้ง
0: เช่นเดียวกันครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
4: สวัสดีจ้าหายหลายวันเน
0: า
4: ะ
0: แม่นี่ครับสองวันครับผม
4: จ้าขอเพลงเลยจ้าขายเขาหน้าแซงไปแต่งงานเลยจ้า
0: โอเค
4: มอบให้แม่เทไลนั่นเลยจ้า
3: ครับผมครับ
4: น้ำตาลหวานน้ำเนี่ยจ้า
3: ครับ
4: คุณแม่มามาเลยจ้า
3: ครับ
4: ผู้บ่าวชายภูมิเนี่ย
3: ครับผม
4: ผู้บ่าวมวงหน้าเนี่ยจ้า
0: โอเคโอเค
4: พอนุ่นศึกษาน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับครับครับครับ
4: ผู้บ่าวน้องแหลงเนี่ยจ้า
3: คร
4: ับไม่กระรอเนี่ยจ้า
0: อันขายเขานะแสงนี่ไม่ยิ่งหลอกมันบ่
4: ยิ่งร้อง
0: ค่ะโอเครออ้ายขายข้าวนาแซงนี่เนาะ
4: จ้า
0: โอเคครับโอเคครับ
4: สวัสดีรอหนาไม่ได้จ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับผม
4: สวัสดี
0: สวัสดีครับสวัสดีครับไป

ุ้นไม่น้อยครับพี่น้องครับสำหรับเพลงจันจานี่ดาวบัดดอนนี่หาบ่มีเด้อครับดามีแต่แปลจ๋าเด้อครับเด้อฮันจันจานี่บ่มีครับพี่น้องครับแม่น้อยสิเอาจังไดเนาะแม่น้อยเนาะ

0: สุดยอดครับพี่น้องครับอ่ะนะครับสำหรับมีน้องพี่บ่แค่จากผู้บ่าวเรวตะผู้ลูบล้อล้อนะครับผมสำหรับคุณแม่หน่อยเด้อบ่มีเด้อครับเด้อสำหรับเพลงจันจ่ามีแต่ว่าแปลจ่าแปลเอ้ยแปลเจ้าช่างแปลเปลี่ยนผันก่อนเราเคยรักกันนั่นแหละครับมีเท่านั้นอ่ะขอพระคุณครับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรเต่ามังกร
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเขาเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลูก
0: รุ่งเรื่องการเกษตร
1: 3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
2: M-Tacor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไร
1: เพราะฟูจิซานเอาล่ะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นบีคอปตราเต้ามังกรเอ็มทักข้อศูนย์ตราเต้ามังกรหรือว่าจะเป็นฟูจิซานตราเต้ามังกรถ้าพี่น้องเกษตรกรไปซื้อที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารโดยเจต้าคนสวยเจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดพรอยเจดีครับทางร้านกสิมีคูปองให้พี่น้องเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย่อนลงกล่องรับคูปองและจับสลากนะครับพี่น้องครับจับขึ้นมาปั๊บพี่น้องได้รางวัลอย่างเพิ่นกสิมัวรางวัลให้กับพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้ออันนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรร่วมมือกันกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรมอบนะครับรางวัลนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ไปใช้บริการและก็ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรทุกชนิดนะครับพี่น้องครับได้บัตรคูปอง1ใบนะครับหรือว่าจักใบกับผมกับท่านได้ทราบได้แต่ว่าได้แน่นอนทั้งได้ก็คือได้แน่นอนนะครับเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครับเด้อจับสลากได้รางวัลอะไรพี่น้องก็จะได้รับกลับบ้านเอ้าอย่าลืมครับที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับเบอร์โทรศัพท์089นะครับ089 540 4449 089 540 4449และก็089 2778นะครับ089 2773ห่วยมาคือว่าอย่างสิเนาะบัดนี้เนาะ089 2778060 089 2778060กับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับไปใช้บริการได้เลยแล้วก็ไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามก็ร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทั้งเสี่ยวม้าวัดป่าวันน้ำเย็นจะคุ้นสุริยันตะบุญเกิ้งอายุอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานก็มีวางขายว่าจำนายไปที่บ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครือกับอยู่ลงสีพอใช้บ้านแก่เป๊ะอยู่ใกล้กับวัดแก่เป๊ะน้อยขึ้นไปอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์กับร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำนายไปที่อำเภอนามนครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำนายไปที่ร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตะกอนตาเต่ามังกรราคายุติธรรมวางขายวางจำหน่ายนะครับ

นั่นล่ะครับพี่น้องครับฟังแบบจุกๆไปเลยครับสำหรับผลงานเพลงนะครับผมฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องสู้ขู่สู้คนกันแล้วกันเนาะนะครับเด้อสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ถนนกาฬสินธุ์101 101กาฬสินธุ์อยู่ใกล้กับ4แยกไฟแดง4แยกป้อมตำรวจอำเภอกำลาไสและก็ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์2ร้าน2สาขาพี่น้องเอ้ยมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเยอะแยะมากมายวางขายวางจำหน่ายเลือกซื้อเลือกหาเลือกใส่ได้เลยครับบ่มีผิดหวังพันกระปลูกหน้าปีหน้าปังปุ๋ย

อาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักพันธุ์ข้าวปลูกได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆต้องที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุมพระพรหมโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองก่อนได้เลยที่089 9468 350 089 946 8350และก็0438 99633 043แปดเก้าเก้าหกสามสาม

0: มจริงๆขายก็ขายนะไทยเย็นกลิ่นแฮปปี้ซันชายใช้คู่กันหอมติดต่อกันนะ25สัปดาห์ไม่อับหรือ
1: บริการเดียวครบไม่ต้องง้อหลายบริการ Google Workspace

0: รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ปรับ

0: ป้าท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อ

Sole Para Premium 法西通 Sole Para Premium 法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพีเมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาร่าพีเมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ยังติดอกติดใจกับเคมีอยู่นะครับที่ยังชื่นชอบยังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ว่าพ่อใส่ลงไปแล้วรวดเร็วท่านอกท่านใจวานไป 2-3 มื้อเขียวหลึ่มรวดท่านว่าเด้เดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าเรื่องปุ๋ยเคมีให้ฟังแค่น้อยนะครับปุ๋ยเคมีนี่คันเป็นยูเรียจังสิวานลงไปนี่ 2-3 มื้อเขียวหลึ่มอีหลีน่ะอีพ่อยแม่แต่ว่ามันอยู่ในดินได้19มื้อให้สังเกตง่ายๆนะครับอาทิตย์ที่2หลังจากวานไปแล้วต้นพืชเฮาสิเริ่มเหลืองเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ได้ซ้ำนั้นนะครับมันอยู่ได้ประมาณ19มื้อแล้วปุ๋ยกระสอบนึงที่เฮาวานลงไปนี่ 100% นี่พืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์เอาไปกินเอาไปเป็นอาหารได้ประมาณ 22% อีก 78% ไปใส่บาดีพอยแม่มันมีการระเหยมีการระเหิดมีการตกค้างอยู่ในดินซะเนี่ยพืชกินบ่ทันนะครับมันก็เลยสูญเสียหลายกว่าใดนะครับเพราะว่าพืชสิใส่ได้แค่ 22% คันพี่น้องอยากให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาวานลงไปในดินเกิดประโยชน์สูงสุดนี่เลยครับนำปุ๋ยเคมีมา1กระสอบนะครับยี่ห้อใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับที่พ่อแม่พากันชื่นชอบหรือว่ามีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะที่เส้นมาจากกองทุนแน่จากหันจากนี่แน่นะครับนำมา1กระสอบนะครับเอามาผสมกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอีก2กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่พุ่นเด้บ่ธรรมดานะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับวานได้3ถึง4ไร่เฮาก็สิได้ใส่ปุ๋ยใหม่ที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์แต่ว่าต้นทุนลดได้บาดอีพอยแม่พอเอามาโคเล่ใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องพุ่นล่ะบ่ธรรมดาได้บาดนี้มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเขาแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับคันใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่ตกก็ 3-4,000 พุ่นเด้นะครับคันเหลือไว้กระสอบเดียวก็ 1,000 กว่าบาทนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเป็นสุดยอดของนวัตกรรมนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ใส่แล้วนี่ที่พลอยแม่เอ้ยดินที่เคยแข็งแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามยางไปนี่ว่ามันยางถนนคอนกรีตใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยหากพืชก็หากินไก่หากินได้เลิกหากใหญ่หากเหง้านะครับใส่กับหน้าเขายังสิที่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับสำหรับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับ
ลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลืมตาอ้าปากได้อยากปลดหนี้ปลดสินลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วสิเป็นคืออีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเบาให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งจังหวัด101นะครับเดี๋ยวอีพอซื้อไว้จังไดอยู่บ้านใดตำบลใดเดี๋ยวเสคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆแล้วพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อตะเนียดแม่เจริญ
0: ครับ
1: อยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัด101
0: พ่อตะเนียดแม่เจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัด101เนาะอีพอเนาะ
1: ครับครับ
0: พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่แม่น่าจะของเบิดเลยบ่นี
1: ่น่าจะของครับหาอะไร
0: โหมีน่าจะของหาอะไร
1: ครับ
0: ฟังนี่แม่นบ่นี
1: ่ฟังนี่หน้าเพิ่น
0: โอ้หน้าเพิ่นฟังนี่ยังไม่หน้าพอทะเนตเน
1: า
0: ะ
1: แต่หาอะไรอยู่แต่พื้นที่บ่ถึง
0: โอ้แสดงว่าพื้นที่นี
1: ่สีไรกว่า
0: สีไรกว่าแต่ว่าในใบชนวนนี่หาอะไรตัดคันแท้ออกน้ำแน่นอนพอเนาะ
1: ครับ
0: ถามคนบ้านนี่หน้าหาอะไรที่คุณพ่อนี่หน้าสีไรกว่านี่ที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาทุกปีทุกปีนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละ
0: โอ้ใส่เคมีตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: เขาว่ายังดีกับเมียน้ำเขาเบิดตัวดิ
1: ครับใส่น้ำเขาเบิดเหรอลองเบิ้ง
0: โอ้ลองเบิ้งเขาว่ายังดีกับใส่น้ำเขาเบิดไปดิถามพ่อทะเนียนก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปนี่มันมีปัญหาบ่พ่อ
1: มีอยู่ครับดินแข็ง
0: โอ้ดินแข็ง
1: เออเขาก็บ่ได
0: ้เขาบ่ได้ดินก็แข็งดินมันเป็นยังไงในย่ามเขาไถมันเป็นยังไงตอน
1: มันพันล้อรถแม่ถ้าบ่มีน้ำ
0: โอ้กับบ่มีน้ำมันพันล้อเลยมันเหนียวเหนียวอ่อนบ
1: ่ยังบ่ได้
0: เหมือนพลาดเลย
1: ครับติดล้อติดดิน
0: ห่วยเดี๋ยวเล็บยุ้มไว้ตัวน
1: ี้ได้แก้ไปพร้อมแต่บ่มีน้ำเม็ดบ่ได
0: ้โอ้ครับเราเว้าถึงเรื่องผลผลิตเนี่ยเรื่องดินก็มีปัญหาเนาะ
1: ครับดิน
0: ผลผลิตได้หลายบ่ซีไรกว่าเฮานี
1: ่60ศอกเด
0: ้60ศอกคูณ30ห่วยได้เขาประมาณ2ตันนึงตัวนี
1: ้ครับ
0: ได้ประมาณนั้นแม่นบ
1: ่ครับ
0: ก็ประมาณ2ตันนิด
1: ๆครับ
0: ได้ซ้ํานั้นแม่นบ่อีพ
1: ่อได้ซ้ํา
0: ถามคุณพ่อซะนี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาทางใดอีพ
1: ่อได้ฟังวิทยุครับโซเลพัด
0: ฟังจากวิทยุ
1: ครับครับ
0: ใส่แล้วเป็นยังไงในพอโซเลพัดเท่านี
1: ่ใส่แล้วก็ดินบ่เหนียว
0: ครับดินบ่เหนียว
1: บ่เหนียวบ่พันติดบ่ติดล้อรถดินก็บ่แข็ง
0: ครับผม
1: ยางไปก็บ่มึน
0: เสียเลยบ่เห็นฟังที่แรก
1: ที่แรกก็ฟังโอ้หลายเดือนอยู่แต่ยังว่ามัดใส่ทดลองเบิ่งก็ได้ผลดีที่น่ะ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: พอฟังวิทยุนี่ใส่เวลาโดนเตือนบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอกพี่ฟังรายการผู้ใดอีพ่อ
1: ฟังรายการเอกโชเล่นี่นะ
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: ครับ
0: บาดก็ได้ลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: บาดถามพ่อทะเนียนก่อนพ่อเฮาเอาโซเล่พัดมาใส่เรามันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันแปลกหูแปลกตาม
0: ันเป็นยังไง
1: ดินก็เปลี่ยนไป
0: ดินมันเปลี่ยนแบบใด
1: ครับคือจากเหนียวๆนี
0: ่
1: เขายางไปมันติดดินพันดินโลดลงกับพันล้อย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่โซเล่แล้วมันสิบ่พันล้อพันรถเท่านี
0: ่
1: ดินกับบ่ติด
0: ดินเคยเหนียวเหนียวดินแข็งแข็งนี่พอใส่โซเล่พัดเข้าไปแล้วมันบ่พันล้อ
1: ครับ
0: ยางมันกับบ่เหนียวติดตีนคือเรา
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตพอใส่โซเล่พัดนี่ผลผลิตหลังจากใส่แล้วมันเป็นยังไงในบ
1: ่มันได้หลายขึ้นจ้ะปีบางหันก็ได
0: ้ปีบางหันได
1: ้90กว่าถุงจ้ะ60ถุงนี่
0: จาก60ไป90ปะทุ
1: กเหยียบถึง100
0: ได้เขาบอก4ตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับครับ
0: ตกไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ประมาณไรจะตันกลัวพุ่นละ
0: โอ้แสดงว่าถืออกถือใจตัวแม่นบ่อีพ่อถามก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเล่พัด
1: สิใส่ไปตลอดจะไป
0: เอาตายไปครั้งนึงเลยเนาะ
1: บ่ทิ่มโซเล่
0: ก่อนจากกันมื้อนี้นะครับอยากให้อีพ่อนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงบอกชื่อเสียงเรียงนามกับพี่น้องเพิ่นจักหน่อยนะครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ให้พี่น้องมาใส่น้ำกันเด้อครับโซเล่พัด
0: ครับ
1: ใส่แล้วดินสิเปลี่ยนไปผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้นถ้าเฮาบ่เปลี่ยนความคิดผลผลิตก็ได้ซ้ําเก่าถ้าเฮาเปลี่ยนความคิดผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้น
0: แสดงว่าต้องเปลี่ยนความคิดจักหน่อยคืออีพ่อทะเนตนี่เนาะ
1: ครับ
0: ฟังวิทยุมา 3-4 เดือนตัดสินใจใส่แล้วบ่ผิดหวังเนาะพ่อเนาะครับโซเล่พัดยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ผมก็สิใส่ไปจนฮอดตายพุ่นแล้ว
0: เอาตายไป
1: หลังนี่ให้เขาใส่ไปคือเขา
0: ครับผม
1: พอผลผลิตมันได้เพิ่มขึ้น
0: นี่คือเสียงจากปากอีพอทะเนตแม่นเจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งหมู่11ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัด101นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อทะเนตฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้อย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทุกผู้สู่คนนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ้ยดินผูกแง่บ่งามอย่าลืมครับหยุดทุกปัญหาที่กล่าวมาด้วยโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: าระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เราจะทราบได้อย่างไรว่าดินต้องการกรดอะมิโนเราสามารถตรวจสอบถึงคุณภาพของดินถ้าดินไม่ดีเราสามารถวิเคราะห์จากสุขภาพของพืชได้อย่างเช่นพืชจะเริ่มมีสีซีดหรือสีเหลืองการเจริญเติบโตของพืชก็จะเริ่มช้าลงพืชฟื้นฟูจากความเครียดช้ามีผลกระทบกับความเครียดของสิ่งแวดล้อมมีวัชพืชเริ่มขยายตัวมีโรคพืชมีขนาดเล็กลงถ้าพืชเริ่มเปลี่ยนเป็นสีซีดหรือสีเหลืองนั่นแสดงว่ามีปัญหากับกระบวนการสังเคราะห์แสงมีสาเหตุสำคัญหลายอย่างเช่นภัยแล้งการใส่ปุ๋ยมากเกินไปคือมีไนโตรเจนมากเกินไปในดินถ้าหากมีไนโตรเจนมากเกินไปรากจะถูกเผาค่า pH ในดินก็จะเปลี่ยนและยังทำให้รากไม่สามารถดูดซับสารอาหารที่จำเป็นการเสริมด้วยกรดอะมิโนจะช่วยคืนความสมดุลของค่า pH และเพิ่มการดูดซึมสารอาหารช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งสนับสนุนการสลายตัวของสารอาหารเพื่อสังเคราะห์กรดอะมิโนถ้าพืชเติบโตช้าหรืออ่อนแออาจจะทำให้ขาดไนโตรเจนและสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆอาจจะสังเกตได้ว่าพืชเริ่มตายเร็วกรดอะมิโนสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการเข้าไปช่วยกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยให้รากมีความหนาและมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความเครียดน้อยลงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพอากาศและปัญหาอื่นๆในการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าพืชต้องการกรดอะมิโนหรือไม่ให้ตรวจสอบดินเมื่อดินสุขภาพดีควรจะมีรูพรุนสีเข้มและอุดมสมบูรณ
0: ์สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

0: ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122สำหรับดินที่มีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกมาแล้วต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบหยิกใบง้อปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดป๊าฟังมาเป็นแต่ดีคักบ่อีพ่อยแม่นี่แหละครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์บรรจุไว้ในกระสอบนี้เลยครับกระสอบนี้50กิโลอีพอยแม่50กิโลแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยราคาหลักร้อยคุณภาพหลักหมื่นนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคันพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจอยากเคมีบ่ได้นะครับที่มีปุ๋ยเคมีอยู่ตารางเฮือนตารางเราที่มีปุ๋ยเคมีเหลือมาจากปีที่แล้วนะครับเหลือมาจากฤดูกาลที่แล้วอยากใส่ให้มันเหมดก็สามารถนำมาผสมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดได้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันได้นะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีสูตรใดรุ่นใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบปุ๋ยใหม่ที่ผสมได้แล้วนี่นะครับคุณภาพนี่สุดยอดอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับตัวนึงนี่ซอยบำรุงดินตัวนึงเป็นอาหารในพืชตัวนึงซอยเร่งการเจริญเติบโตซอยเร่งผลผลิตเป้ยมีครบทุกอย่างนะครับอยู่ในนี่เลยดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันแม่นมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบำรุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันล้วนซุ้ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนๆเด้อซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นล่ะให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงได้บาดก็คอยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผุ่นเนี่ยขันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพ่อหวานลงไปในไห่ในนาในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อยแม่เอ้ยหวานลงใส่หน้าเขานี่ที่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนฮอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดี่ยแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบัดนี่เขียวใบตองอ่อนอีพ่อยแม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด เป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อย่างแน่นอนนะครับใส่แล้วสิซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุ้ยนะครับหากพืชหากไงหากง่าวหากินไก่ต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นพืชแข็งแรงต้นบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีดีและที่สำคัญครับดินที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอย่างแน่นอนนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติวายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนี่พอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพาดเข้าไปนี่ดิเว้ยอีพ่อไอ้แม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อไอ้แม่นะครับแล้วปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเจอเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ร่วนซุ้ยหากพืชหากินยากหากินบ่ได้ไกลต้นเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล่บ่ตายแล่โอ้ยพอใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติปัญหาที่เว้ามานั่นหายเกลี้ยงตับจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้ข้อมูลหลายกว่านี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮ็ดแล้วบ่ขาดทุนเฮ็ดแล้วมีกำไรใส่แล้วนี่ติโอ้ยซอยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจใส่แล้วนี่ติบ๊ายบายธกส.ลดอีพ่อยแม่ยิ้มเป้อยิ้มเป้ยเบิดหนีเบิดสินลืมตาอ้าปากได้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอก

0: หนึ่งสองสอง
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีนและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยพืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยให้พืชอยู่รอดในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะต่อมากรดอะมิโนสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินได้เมื่อเติมอินทรีย์วัตถุที่มีกรดอะมิโนลงในดินจะสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้ซึ่งนำไปสู่การหมุนเวียนของสารอาหารที่ดีขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
4: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ต้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องอะ
6: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไข่เบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
9: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
4: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศรีบ
1: ่ภูมาศรีครับ
0: ภูมาศรีชื่อเล่นชื่อหยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีดีวะ
1: เตี้ยก็สูงจักหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามคนมือนี่คือแต่งตัวสิมาแต่ใส่นี่มาแต่อำเภอ
1: มาแต่อำเภอครับพอดีครับมาพ่อครับไปทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: ซีไร3งานครับ
0: ซีไร3งานเป็นหน้าเจ้าของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ
1: ่เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้าซีไร3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าของ

0: แต่กี
1: ่ตะก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อกะเช้า4มื้อกะเช้าที่นึงกะเช้าจังซี่แม
0: ่โ
1: หแบบงามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินกระแข็ง
1: ครับ
0: แมงกระหลาย
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแมงลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เด้
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: ซีไร3งานนี่ได้เข้าประมาณจักตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ๆครับ
0: ซีไร3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: ครับฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยาก
1: ก็มันก็หนักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ไง
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นละ
1: โดนอยู่ได้โดนอยู่ได้เป็นปี2ปีพุ่นเด
0: ้โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: เลยตัดสินใจเอามาลอง
1: ลองเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด้
0: ผู้ซอยเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักซะ
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าอย่าง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าซีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบฝ่ายนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดที่นี
0: ่ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ทันกับว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตา
1: สีใสเลยบั่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บ้านนี่เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่อยู่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เขา4ตันกว่ามั้ย
0: ได้4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับไรละตันเลยเด
0: ้ถือของถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เลย
1: บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยครับ
0: ครับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคืออีพรนี่พ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวบอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายประคองผมมาสีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวอำเภอย่างตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นไสใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็งสู่ล้มได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมาบ่นี
1: ่บ่ครับ
0: เมาจาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เลี้ยวเห็นอยู่น
0: ี่อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ใส่อีหลี
1: ใส่อีหลีครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าใส่ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ใส่ดีเลยครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อเตี้ยนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซะนี้อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตี้ยนะครับอยากให้ดินร่วนซุ้ยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผูกสุขวนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

าแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

องสั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผัวเมียคู่หนึ่งต่างคนต่างอายุหลายแล้วล่ะวะฝ่ายผู้หญิงก็เป็นสาวทึ่งทึกว่าสันเถอะบ่ค่อยสนอกสนใจเรื่องมู้นี่และบ่ค่อยมีคนมาจีบส่วนผู้ชายนี่ก็เป็นจานว่าสันเถอะอันเรื่องการมุ่งการบ้อนนี่บ่ค่อยหูจักอีหยังดอกจานนั่นเอากันมา2ปี3ปีก็บ่เคยปฏิบัติจักเถียฝ่ายผู้เมียก็งุดงิดอึดอัดอยู่อันผู้จานนี่บ่ยอมขาของจักเถียเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็บ่ขาดตกบกพร่องดอกละวะแต่ว่าพอตกเนี่ยมื้อแรงมากินข้าวกินปลาอิ่มแล้วก็นอนกอนสูดสูดเซ้เป็นจังซี่เสมอมีอยู่มือหนึ่งลกก้าน้ำกันซะแล้วลกก้าไปข้าวหนึ่งผู้เมียก็มานั่งพักนั่งค้ำข้างเบิ่งผัวในใจก็คิดวิธีเฮ็ดจังไดนอจังสิให้จานขาของได้คนสมัยก่อนก็นุ่งศีลนะก็ทำทายางไปเอาน้ำอยู่เถียงหน้าแล้วก็ถอดกางเกงในออกว่าสันทะพับไว้ในกระตาละแล้วก็เอาน้ำมาให้ผู้ผัวกินพอผัวผัวกินน้ำแล้วก็กลับไปนั่งอยู่กันแท้คือเก่าน่ะล่ะโอ้ยปวดหลังว่าซั่นแล้วก็ทำท่านอนลงขาก็อาจังปังมาทางผัวน่ะล่ะผัวผัวก็เสยอยู่บ่พอใจแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมันก็จังปังซะแล้วบาดเนี่ยเพิ่นก็เลยบอกเมียซั่นตั่วห่วยนอนก็ระวังตีนสินนะเปียงโหนน่ะของเพิ่นว่าซั่นผู้เมียก็บอกว่าหูว่าของกะนำทำแม่ฮะนะฝ่ายผู้ผัวจานเพิ่นกะยกบักกอกแน่ใสนี่พี่บ้าบ่เฮี้ยนเดียวกันน่ะนรกสิกินหัวแล้วฮะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพรีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษ เวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊ะโซเลผ้าราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลผ้าราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลผ้าราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นไปหาหมอหลังจากนั่งทาคิ้วยืดโดนเติบหมอก็เอิ้นเข้าไปที่ห้องตรวจโรคและก็ยื่นปลอดให้และก็บอกว่าอ้าปากออกขออนุญาตวัดปลอดนะครับพนวาผู้หญิงผู้นั้นก็บอกว่าปวดแขวหลายค่ะหมอวัดมองอื่นในบ่ว่าสั้นคันนั้นก็ยกแขนเขินหมอเสียวปลอดยัดไว้ใต้ขีตะแลใต้ขีตะแลแห้งบ่ได้คักฉันเป็นคนบ้าจี้บ่ตรวจบ่ได้บ่ว่าสั้นหมอก็บอกว่าบ่ตรวจบ่ได้ครับคันบ่ตรวจก็บ่สามารถสิวินิจฉัยโรคได้ตามหลักทางการแพทย์คันยัดใส่ปากบ่ได้ก็ต้องยัดใส่ใต้ขีตะแลคันยัดใส่ไตขีตะแล่บ่ได้ก็ต้องยัดใส่หูก่อนในเมื่อปฏิเสธบ่ได้เพิ่นก็ต้องจำย่อมว่าซั่นเถาะย่อมให้หมอยัดใส่ในก้นอย่างเดียวจังสิตรวจได้ว่าซั่นเถาะหมอก็บอกว่าคันนั้นก็ยืนขึ้นแล้วก้มตัวนอนไปน้ำเตียงครับว่าซั่นเพิ่นก็ปฏิบัติตามฮื้อกระโปรงขึ้นครับว่าซั่นผู้หมอสั่งเพิ่นก็ฮื้อกระโปรงขึ้นดึงกางเกงในลงเพิ่นก็ดึงกางเกงในลงประมาณจาก2นาทีนี่ล่ะก็มีความรู้สึกว่าพูดโลดแกก็ห้องเสียงหลงเลยโอ้ยๆ อันนั้นบ่แม่นหูก้นค่ะพะนะผู้หมอก็เลยบอกว่าอันที่ยัดเข้าไปก็บ่แม่นปลอดพะนะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
3: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำ
2: ดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทนี่โอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
3: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
2: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
3: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืน
2: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากได้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
3: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็จิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
3: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อจังใดกับเปลงกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีเด็กวัยรุ่น2คนเถิกจับข้อหาเสพยาบ้าแต่ว่าเนื่องจากเป็นเยาวชนและกระทำความผิดเป็นครั้งแรกหน้าตาก็ดีนำศาลจังเมตตาบ่ตัดสินให้ติดคุกแต่ว่าให้ไปปฏิบัติตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นเวลา2อาทิตย์หลังจากครบกำหนดก็มารายงานตัวต่อศาลศาลก็ถามคนแรกว่าได้เฮ็ดประโยชน์อีหยังให้กับสังคมแน่ว่าซั่นผมสามารถเกลี้ยกล่อมให้คนเลิกสูบยาบ้าได้15คนครับว่าสั้นศาลก็บอกว่าดีมีวิธีการจังใดจังเฮ็ดให้คนเลิกสูบยาบ้าถึง15คนว่าสั้นผมเขียนวงกลมไว้2วงครับวงน้อยและก็วงใหญ่และผมก็สี่ไปที่วงใหญ่ว่าก่อนที่สูบยาบ้าสมองเฮาสิมีขนาดนี้และก็สี่ไปที่วงกลมน้อยบอกว่าหลังจากสูบยาบ้าไปแล้วสมองเฮาสิเหลือซ้ำนี้ดีฉลาดฉลาดว่าสั่นแล้วก็หันมาถามหมอที่2เจ้าซอยอีหยังสังคมแน่ว่าสั่นผมสามารถเฮ็ดให้คนเลิกสูบยาบ้า150คนครับว่าสั่นศาลก็บอกว่าดีมากเฮ็ดด้วยวิธีใดว่าสั่นผมก็เขียนวงกลม2วงคือกันนี่แหละครับผมสี่ไปที่วงกลมน้อยแล้วก็บอกว่าก่อนเฮาสิติดคุกผู้ดากเฮาสิมีขนาดนี้สี่ไปที่วงกลมใหญ่และก็บอกว่าหลังจากที่เฮาติดคุกผู้ดากเฮาสิกว้างขนาดนี้พะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะ โซเล่พาล่าพี่เมียมนี่สองมีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนนะก็บ่ท่านว่าให้เสียเอามาล่องเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบาสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีแม่บ้านผู้หนึ่งเพิ่นไปปรึกษาหมอเว้าให้หมอฟังว่าสามีนี่เสื่อมสมรรถภาพทั้งเพศอย่างหนักเลยว่าซั่นเถาะบ่เฮ็ดอีหยังเพิ่นเลยมาโดนแล้วว่าซั่นผู้หมอก็เลยบอกว่าบ่เป็นหยังดอกครับอันแนวมื้อนี้มันแก้ไขได้ว่าซั่นหมอก็เลยเอากาแฟเส้นทีให้เพิ่นซองนึงเอาไปส่งให้สามีคุณกินเด้อว่าซั่นว่าเพิ่นได้กาแฟเส้นทีไปเพิ่นก็ดีใจแต่ว่าก็บ่ทันเชื่อ 100% ว่าซั่นเถาะได้ยินหมอว่าส่งให้กินก่อนนอนว่าซั่นเพิ่นอยากลองนะนะเพิ่นก็บ่เชื่อหมอไปฮอดแล้วเพิ่นก็ส่งให้ผัวกินเลยหลังจากผู้ผัวกินแล้วประมาณ10นาทีนั่นล่ะเกิดความต้องการขึ้นมาคือหมอว่าอีหลีเอามือกวดถ้วยซ้ำน้ำบักก่อนอยู่ทั้งโต๊ะออกว่าฉันเถอะถ้วยซ้ำแตกมุนเอเล่จับเมียขึ้นนั่งทั้งโต๊ะสุกให้เมียนอนลงแล้วก็ปฏิบัติการจนเสร็จภารกิจตื่นมาอีกมือหนึ่งผู้เมียก็มาปรึกษาหมออีกเบ้าเรื่องเล่าให้หมอฟังผู้หมอฟังเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าโอ้ก็ดีละตัวบ่เป็นหยังดอกถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนเฮาซื้อไม่ได้ว่าซั่นอันถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนฉันบ่เสียดายดอกแต่ว่าอยากอายคนอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นนะเต็มอยู่พะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทย้อยทย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ยเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปิดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเลพาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผตัวใดบ่าวสิทนรับร้องด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ่อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0438401122ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มูสองคนขับรถที่ไปเที่ยวกันพอไปฮอดกลางทางมูหมอหนึ่งเกิดปวดเหนียวก็เลยขอร้องให้มูจอดรถเหนียวซะเถาะพอลงจากรถได้กำลังสิย่างเขาป่ามูก็เลยเตือนเหนียวระวังระวังในเด้อเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเด้ขอโทษขออนุญาตเพิ่นก่อนแน่ล่ะพะนะหมอนั่นก็บ่ฟังแล้วบ่ใครเสื่อแนวมูนี่เนาะเพิ่นก็ย่างเข้าไปเห็นภูมิไม่เพิ่นก็บ่อธิษฐานบ่ขอโทษขอโพ้อย่างแล้วเพิ่นก็ปล่อยเลยจากจากพระเอิ้นภูมินั่นบัดมีแตนแตนล่ามหั่งบักใหญ่มันก็พากันแตกเบิ้นมาตอดของหมอนั่นซะแล้วหมอนั่นพอถูกแตนตอดก็ฟ้าวแล่นมารถซะแล้วโอ้ยแตนตอดของเฮาเฮ้ยพะนะหมู่ก็บอกว่าจังซั่นแล้วเฮาบอกว่าให้ยกมือขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีก็ยังว่าขัดจังได้มืออื่นโตมาขอขมาเด้อพะนะตื่นยามมื้อเช้ามาหายว่าของหมอนั่นปานบักแตงสร้างว่าซั่นเถาะทั้งไข้ทั้งเจ็บทั้งปวดก็เลยเอาธูปเทียนมาขอขมาจุดธูปเทียนแล้วก็ยกใส่หัวสาธุถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงลูกขอโทษขออภัยจังใดก็ขอให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปแต่ว่าความใหญ่ให้เหลือคือเก่าเด้อพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ๋อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฟ้าวเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222เก็บเงินปลายทางสำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อขมาเด้อแม่เด้อ

ป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะนั้น

0: เพราะเฒ่ากับลูกเขยเพิ่นไปหาไซเบ็ดเนี่ยมือแรงว่าซั่นเถาะหน้าก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นล่ะวะต่างคนก็ต่างยายเบ็ดไปจนมาพอกันผู้พ่อเฒ่านี่สิมักคุยทับลูกเขยอยู่ประจําเด้เล่าได้เหี้ยหยังล่ะทิศว่าซั่นเหี้ยขี้ไก่เดียนล่ะพ่อผู้ลูกเขยตอบอู้กระจอกเหี้ยขี้ไก่เดียนนี่ปลาน้อยว่าซั่นเอ้าแล้วพ่อได้เหี้ยหยังว่าซั่นลูกเขยถามพี่ระดับนี่มันต้องเหี้ยกี่ปมว่าซั่นพอตื่นเช้ามาต่างคนก็ต่างมายามเบ็ดเนาะแต่ว่าก็บ่เห็นลูกเขยมายามดอกว่าแล้วก็เก็บเบ็ดของเราไปล่ะว่าหลังได้หลังใดก็เกี้ยงมินลินบ่ได้ปลาจักตอเมียเฮียนมือเปล่าผิดหวังมื้อนี้ยางพานเฮียนลูกเขยก็เห็นลูกเขยนั่งกินข้าวอยู่เพิ่นก็เลยเอิ้นถามกินข้าวกับหยังน่ะทิศว่าซั่นว่าผู้ลูกเขยก็เลยเอิ้นตอบว่าครัวกี้ป้อมว่าซั่นพอตะเล่าได้ยินแล้วก็เจ็บใจว่าคิดในใจว่ามึงกูต้องเอาคืนมึงให้ได้พอมือล้นมาลูกเขยก็สิออกไปใส่เบ็ดผู้พ่อเฒ่าก็นั่งใส่อยู่เอ้ามื้อนี้บ่ไปใส่เบ็ดบ่พ่อว่าซั่นว่าโอ้ยบ่ท่านว่าซั่นแล้วได้เหี้ยหยังล่ะแล้วถามลูกเขยก็ว่าโอ้ยก็เหี้ยขี้ไก่เดียนคือเก่านี่ละพอตะลูกเขยย่างผ่านไปแล้วก็ยิ้มว่าเอามือลูบปากรวยรวยมึงกูสิเอาคืนมื้อนี้ละหลังจากที่ใส่เบ็ดเรียบร้อยลูกเขยก็เข้ามาเฮียนพอตะมืดมาผู้พ่อเฒ่าก็ออกไปหน้าปล่อยเป็ดฝูงบักใหญ่ที่เราเลี้ยงไว้ลงให้หน้ากะว่าให้เป็ดไปจัดการกับเหี้ยขี้ไก่เดียนลูกเขยว่าซั่นเถาะพอตื่นมาเนี่ยมื้อเช้าเพิ่นก็ทําท่าย่างผ่านหน้าบ้านลูกเขยกะว่าสิถามเยาะเย้ยว่าซั่นเถาะพอดีลูกเขยกำลังกินข้าวอยู่ก็เลยทำท่าเอิ้นถามได้หยังกินละทิศว่าซั่นผู้ลูกเขยก็เลยเอิ้นตอบลาเป็ดพ่อพะนะ
1: เอาผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้

ราคาว่าเป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวขันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

ันหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122สำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

嘞，怕辣拼命发洗脱，说嘞，怕辣拼命发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

帕辣披面法西汤，索勒帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือน

0: เทพผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: อย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475

0: ใจจากกลางเหนืออีสานเดินทางลงใต
1: ้ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ที่อยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: ด้านนายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
4: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
6: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขม่าวและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
7: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
4: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 ราย ยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
8: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
5: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
9: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
10: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
9: ส ำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
11: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
12: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นน่ะก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนๆนะฮะจังหวัดตากสบขอพม่าฮะก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
11: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโยที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันนภัสแสนตุ้มรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
17: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชั่นในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
18: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
19: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
18: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
17: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุระ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

คอยตายเลยตายแล้วหน้าตาดูไม่ได้เลยสุขศรีลูกลุงผู้ใหญ่นะมันจะมาเรียนต่อที่รามตอนเด็กๆอ่ะเคยวิ่งเล่นกับมึงบ่อยๆได้ข่าวว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงลุงผู้ใหญ่เขาก็เลยฝากให้มาพักกับเรา

ที่นู่นหนาวนะลองเอาเสื้อมาฝากคอยได้เหรียญทองนะ

คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

0: พื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา14นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถ ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายรอเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
3: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือประสานพลังภาคประชาสังคมและร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติจากนั้นนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกันประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเกอฮุยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
4: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วัน
5: Thank you. ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
7: Shipper Center
8: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
10: ให้โสดให้มานให้มา
11: โอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
9: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
11: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
12: าร์ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
13: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
12: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กราบสวัสดีครับสวัสดีวันแม่และแม่แม่ทุกท่านนะครับวันแม่ใกล้สิฮอดแล้วล่ะมื้ออื่นก็ฮอดแล้วเนาะนะครับแม่นบ่แม่นเอ้ยมื้อนี้จังได๋คู่คู่กะกะเนาะนะครับสวัสดีสุขสู่ทุกคนสวัสดีคุณละเอียดลึกล้นพี่น้องทางห้วยแก้วห้วยสำล้านนะคุณพุทธพี่น้องทางบุระดอนไว้นะครับกัมมะลาใสคุณอ่อนจากทางพ้นท้องสวัสดีดีเกียรติสุดหล่อดูยุจ้าว่าสันแล้วก็พี่น้องไทยบ้านเขมนะครับเจตุกตาคุณบุญจันทร์ลองคำขอเพียงแม่ได้เปิดรายการเปิดในเดอร์ครับเป็นเทศกาลวันบ้านแม่นะครับพอกันยาวๆเพื่อเก่าเนาะจันทร์หอดสุกเวลาประมาณ20:00 น.นะครับประมาณ20:20 น.เนี่ยล่ะนะครับโดยประมาณเนาะจนมาหอดพุละ20:00 น.นะครับ1 ชั่วโมงโดยประมาณต่อจากนี้ไปเนาะพี่น้องก็จะได้พอครับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนฟังขอกฎหมายนะครับรุ่นล้วนฟังเพลงให้ห้าหนาไม้และก็สิ่งที่น่าสนใจเข้านะครับสบู่สุนไพรแท้ระคังทองระคังหยกเขามีเพียง3 สูตรเท่านั้นนะครับก็มีสูตรมะละกอสูตรนมแพะและก็สูตรมะขาม3 สูตรจะเกินเด้อช่วงนี้เพราะว่ามันขาดตลาดนะครับเพลงอย่างไรนี่ฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผม
1: ไปเที่ยวกันอยู่มวนสังวะนะ
0: เอาเที่ยวว่ามวนที่เป็นนางไห่อยู่สังไหน
1: เดี๋ยวว่าไรใหญ่เลยใหญ่ยิ่งเนาะเห็นขันคอนพนม
0: ไปบึงนครพนมน้ำบ
1: ่อใช่ไรใช่ไรตะมวนแท้
0: ตะมวนตัวมวนตัว
1: นี่ขอฟังเพียงเหมือนเด้อทำบาปบ่ลงเลยเด้อทำบาปบ่ลงจ้ามาบึงไฟบึงจันเด้อ
0: เอาเสียงกระทำกันงานกาศาสตร์วันนี
1: ้บึงจันเรามีสองซื้อซื้อนั่งกับจิ้มโป้งบึงไฟลาคอยนะมะจ้าเดี๋ยวเที่ยงลูกสักเด้อแม่ท้องลอยเดี๋ยวไล่ยาเปื่อนมามาเด้อป้าเสริมป้าเรียนเด้อป้าร้านเด้อเจ้าท่านเจ้าสาวกระลาสีพ่นสวยเด้อหน่อยแม่จวนเด้อกระเมียเชี่ยนทองแม่พุ่นแก้ววันป้าใสเด้อแม่ที่นั่นสีทองการ2,400คู่ตูดเด้อหน้าไม่หล่อๆเด้อคุณนายคนสวยอีกเด้อสวัสดีจ้า
0: และเฮ็ดเป็นสวนกันวุ่นวั่นวุ่นวั่นอยู่เนาะโอ้ยอ่อนซ่อนก็บ่ปิดวิทยุซะเกินนะมันก็ได้สวนกันได้ฟังบ่รู้เรื่องก็เลยบ่เว้านําเลยซั่นแล้ว
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: บ้าไม่เที่ยงขอฟังเพลงเด้อจ้า
0: เพลงหยังล่ะจ้า
1: สบู่ไม่เที่ยงก็ได้รับเด้อจ้า
0: เอาขอฟังเพลงสบู่ไม่เที่ยงก็ได้รับเด้อซื้อเพลงว่าดัน
1: ซื้อของซื้อควบบอกเล่าซื้อ ซื้อเพลงนั่นครับสาวไล่อ้อยคอยลากเด้อกินตะลาร้องเด้อจ้า
0: ครับนะกินตะลาไล่อ้อย
1: อันเมื่อเที่ยงได้รับกับหูเมื่อเที่ยงก็เริ่มแย่งรายการจะหาเบาเลยเบา
0: ครับ
1: เมื่อเที่ยงขอมอบเด้อ
0: เ
1: ม
0: ื่
1: อเที่ยงอันว่าแฟนอันลูกก็แก้วหมอตะวันแม่พันเดชบ้าพันทองน้องหลังลึกนะจ้า
0: จ้าจ้า
1: ครับเจริญแม่สองพันเตียแม่มะมาแอนไอ้แม่น้อยสีฐานเด้อเบา
0: ครับผม
1: อาสาตาสินดินนั่นดำไอ้แม่เสริมแม่แกสอนมาสานมาล้านนะว่าเด้อ
0: ไปของเก่าก
1: ะของเก่าล่ะจ้าแม่เสริมนะบอกว่าท่านจะนอนวัดกันจะดอกว่าฟังกี่ดอกจ้า
0: จังสิฟังมาฟังล่ะเขาเปิดเทียบแต่เป็นบ่าโต้อยู่ผู้เดียวไปใส่ล่ะเอาไปสายไปสายก็บ่ได้ยินเนาะมีสิริไว้แม่เที่ยงแม่เที่ยงแม่เที่ยง เถียงบ่ได้ยินเด้อครับเด้อนะครับเสียงแล้วบอกอยู่ผู้เดียวจ้อยๆในผู้ปานนี่บ่ได้ยินเด้อขอร้องหลายๆขอร้องนะครับเอาเดี๋ยวมาฟังงั้นเพลงอันนั้นสักเกินอันบ้าวยังแบบบ้าวบุญจันทร์ขอเพลงทดเวลาบาดเจ็บแม่มอบให้แม่ดอกแก้วนะครับแม่ติ๋มจากต้นน้องค่ำครับอย่างอ่านแบบมากกว่าน้องงงสวัสดีสาวหนองน้องด้วยนะจ๊ะนะครับกับงานเพลงนี้กันแล้วกันเนาะงานเพลงอย่างกันนี่ก้อมลูกช่วงนี้เทศกาลวันแม่ต้องฟังเพลงสีเนาะเอาไมค์กันบ่ได้ยิน

0: อ่ะมื้อนี้เทศกาลวัดแม่ทุกคนก็พากันลังไหลเข้ามานะครับวัดแม่เป็นวัดสำคัญจังได๋แน่บางคนก็ว่าเป็นวัดที่คนระลึกถึงแม่กระเวียนอยู่นะครับจริงๆแล้วนะครับวัดแม่เนี่ยนะครับ12เป็นถึงวันที่12สิงหาคมนะครับของทุกๆปีนะครับภายหลังที่การสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24ตุลาคม2568นะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติในเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นะครับให้นะครับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะครับเป็นวันค่ายวันพระราชสมภพของพระพันปีหลวงโดยยังคงเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการคือเก่านะครับเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนตลอดมานะครับส่วนคนเฮากับเหลียดแต่ภาษีเฮ็ดหยังเนาะเนาะอันนี้ส่วนราชการก็จะมีการถวายพระพรกันฮัลโหลครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะอันยัง
1: สร้างสินค้าในบ้าน
0: สินค้ากัน
1: ม
0: ี
1: ของกล้วยมี
0: ของกล้วยกันมีหลายอยู่วังหา6อันสิมาเอาก็มาเอาเด้อบ่เอาหมดสิไปตักกินหมดดิ
1: เฝ้าได้กินหมดได้บ
0: ่กินหมดตัวแซ่วัยรุ่นบ่ได้แล้วนี่มันอยาก
1: เอาจัก2กับปู
0: เอากล้วยผง2
1: กระจานกับกาแฟ2
0: กาแฟ2ยังอีก 1,000 1,000 บาทแล้วนะคะน้ำมันเชียวหมดแล้วเหลือยาสีฟันกับยาบ้วนปากเอาบ่น้ำยาบ้วนปากและยาสีฟัน
1: เอายา
0: แล้วก็มี
1: เอาดอกสบู่น่ะเอาใส่ของเหมือนแถมดีกว่า
0: บุ้ยเพิ่นว่า
1: แถมมาเพิ่นเว้าคือเอา8กล้องกับ8กล้องนี่ลี
0: กับ8มาเนาะติดแอดแลดไปหั่นแล้ว
1: เอา เอา8มาข้างว่าแน่มีแป้งเย็นก็บ่แถมมา
0: บ่มีแป้งเย็นเนาะบ่มี
1: ดิแป้งเย็น
0: บ่มีแป้งเย็นมาจะใส่มีแต่แป้งพัดหนาตันตัว
1: ว่ามีแป้งเย็นเน
0: า
1: ะ
0: บ่แม่นแป้งเย็น
1: ของคือว่าแถมแม่เสริมอยู่กัน
0: แถมแม่เสริมอยู่ก็เหลืออยู่มันบ่แม่นแป้งเย็นมันเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาของปัญจสีว่ามันเป็นบ่ได้เย็นบ่ได้ว่ามันเย็นมันมีอยู่แต่มันบ่เย็นบ่แม่นแป้งเย็นได้สิว่าเอาคือว่าบ่เย็นอยากให้มันเย็นแซ่น้ำแข็งได้เย็นเย็น
1: จะเอานั่นเอาน้ำยาแล้วจะเอาอันละจะเอายาสีฟันยาสีฟัน
0: ยาสีฟัน100บาทน้ำยาอีหยังน้ำยาม้วนปากเอาอยู่บ
1: ่เอาอยู
0: ่จักบาทโอ้จักอัน60บาทต่ออัน
1: ม
0: ัน
1: ย
0: ั
1: ง2อัน
0: 2อัน120เป็น 1,220 บาท
1: 1,220
0: แม่น
1: มันบ่ลงตัวคือบ่เอา200ซื้อโดน
0: ท่านบ่เอาเท่านั้นล่ะกำไรล่ะ20บาทกำไรก็ได้20บาทไงถ้าไม่เอาตัวนี้ก็ไม่มีกำไร
1: เอา
0: ห
1: น่อยแท้เอาหน่อยแท้นะ
0: อย่าได้หลายอยู่เอาให้มาเพียงโอนมาได้หลาย
1: อันไปเที่ยวมาได้อีหยังมาฝากน้อง
0: จ้ะได้อีหยังเดี๋ยวจะบุญจะไปหาทําบุญเนาะทําบุญถาดพนมทําบุญนครพนมไป
1: สิได้มาเป็นก้อนบ่บุญนั่น
0: น่ะได้มาหลายอยู่เหี้ยน้ําทางก็มี
1: แบงน้ําแ
0: น่เหี้ยน้ําทางก็มียาซาซายาอย่างอยู่ลมหัวผูกหัวภาพก็มีไปผู้มาโน่ล่มโอ้ยหมวกดาหารไปปีนเขาปีนค่ายหุ่น
1: เก่งแท้
0: ปีนไปแล้วก็ว่าปีนก็เศร้างาบเศร้าเงยไปแล้วเฟี้ยน้ำหัวน้ำสวนเมืองแล้ว
1: ปีนไปแล้วสร้างลงมาได้เนาะ
0: เอ้ยลงง่ายจะแหลนกุนกุนหัวดวนเลยแล้วลงมาจะลงยากยังยากแต่ตอนขึ้นแต
1: ่นี่ก็ไปปีนเขาปีนขึ้นไปแล้วลงมาบ่ได้จักเสียวทั้งหน้าลงจักเสียวทั้งหลังลงจักโอ้ยเกือบลงบ่ได
0: ้กิ่งลงเลยกิ่งคือกระสอบนึงอุ้งลุกอุ้งลุก
1: ลงมาก็พอดีแล้วเขา
0: อันละ
1: อันขอเพลงในเบา
0: เพลงอะไรสิ
1: เพลงดาวพระศุกร
0: ์ดาวพระศุกร์ยัง
1: ดาวพระศุกร
0: ์ครับ
1: สลัดยาลองเด้อสลัดยาลอง
0: บุ้ยเอาสลัดยากับสลัดยาสลัดยู่ทั้งใดเป็นสลัดยากับมี
1: สลัดยาลอง
0: เ
1: ออในการขอมอบให้อันแม่น้อยวันแม่ขอกราบแทบตักคุณแม่น้อยอะไรแม่น้อยที่ทานอะไรกับแม่เที่ยงไว้เพียงอะไรกับแม่มาอะไรกับแม่พันเอ๋ย
0: อย่าบอกด้วยแม่น้อยเขาจะกราบตักอยู่นั่นอย่าบอกทำไม
1: แม่น้อยนั่งร้องจะกราบมองอันกับมองกระเป๋าเงินเนี่ยแม่
0: ใส่กระเป๋าเงินจกออกว่าทำไมรวยลายออกว่าทำไม
1: เล่นไปยินจะเสียงคุณแม่แจ๋วจึงตามคุณแม่ลูกอยากไปหาอยู่กับไปบ่ได้เขาก็ได้ลูกเขาก็ได
0: ้
1: เพราะว
0: ่
1: า
0: เป็นอย่างบ่ท่านเขา
1: เอาได้ยินเสียงก็ยินเสียงก็ดีใจอยากเขาไปหากันดิ
0: เออ
1: เขาก็ได้ว่ามีปัญญาเขาไปได้
0: ไปเบิ่งเปรียบว่ามันไปแล้วไปแล้วคืนอื่นละติ
1: ว่ายังเว้นยังเว้น
0: ตีแล้วนี่ก็ไปแล้วมันยังหน่อยแล้วไปหอดพุ่นล่ะแว่แว่ไปทั้งพุ่นล่ะ
1: ไปบ้างเนี่ยถึงกระเป๋าเงินไว้อย
0: ู่ เราไปหอดไกลเลยเนี่ยไปถามตามแล้วเพิ่งเบียดแล้วไปหอดพุ่นแล้วไปหอดคืนอื่นไม่แห้งเหรอว่าพื้นแล้วหล่นแล้วบนยูดอกแล้วขอเพียงเหลือก็ไปทั้งอื่น
1: ไม่ไปดอกแล้วไม่ไปดอก
0: ไม่ไปยังไงเติมไปแล้วไปดีอย่างนี
1: ้กับตาคุณแม่เสริมน้ำมัน
0: ตื่นไปบุญน่ะก็ได้
1: แม่เส
0: ื่อ
1: ม
0: นิสัยเป็นนอนอยู่ทั้งไหนบูโอ้ยอ่อนซ้อนกินเขาแล้วก็งายหลังต่ำงั้นเป็นสันหลัง
1: แม่ท้อง
0: ลอ
1: ยม
0: ันน่
1: ะ
0: ล่ะ
1: จะกราบงามแม่ทั้งหลาย
0: ครับแม่ของใคร
1: มอบเพลงไหนเด้อมอบเพลงไหนพ่อแม่ดาวพระศุกร์เด้อ
0: ดาวพระศุกร์เข่าพระเสาแทรก
1: มอบ
0: ให้เ
1: จ
0: ้
1: าของต
0: ั
1: วน
0: ั้
1: น
0: น่
1: ะเพ
0: ิ่
1: งน
0: ี่ตั้งใดล่ะมันจะบักกบกินเดียนซะติโอ้ยอดซ้อนเน
1: า
0: ะ
1: มอบให
0: ้
1: เจ้าของอันมอบพิเศษอันผู้ลังคนนําในเด้อ
0: ผู้ใดล่ะผู้ลังคน
1: เอาผู้ลังคนบ่บอกแต่นี่ว่าแต่ว่าจะสิมอบให้เพื่อนชื่อศีลนําอยู่รายการ
0: อัน
1: สาวสวยๆข้างๆอยู่ข้างๆนําเด้อเอากระดินมอบให้ไงเด้อ
0: ครับ
1: เอาท่าน ได้มอบให้ตั้งแต่คุณแม่ลืมมอบให้คุณบ่แม่ตอนนี้อันนั้นสาวเสือลายล่ะจ้ะสาวน้องนําเด็กสาวสีทองล่ะจ้ะอันคุณแม่ตาล
0: ครับ
1: จะให้มืดทุกคนนั่นล่ะป้าบันเขากีไปบันเขากี
0: อยู่ใส่ดอกหายไปเป็นเมื่อมาสั่งเสบู่ล่ะก็หายไป
1: ไปทางไหนมาทางไหนไอ้เหมือนล่ะพี่น้องทุกคนจะเปิดเครื่องรับฟังอย่างพวกจอบฟังเมฟังงอนฟังอยู่นั่นล่ะไอ้เหมือนทุกคนสาวอสมอสมแม่สาวผู้ช่วยสาวผ
0: ู้ใหญ่โอ้อสมอพ่อจากอยู่อสมแม่เป็นยังไง
1: ไอ้เหมือนทุกคนนั่นล่ะเอาเท่าใดก่อนล่ะเงินงบวางหันเท่าใดก่อน
0: ไอ้1,120บาท
1: ว่าจะได้ไปคุดหาเงินไว้จะได้เดี๋ยวนี้
0: โอ้ยหาขุดหาใส่
1: 1,100จะบอกแม่นอยู่บ
0: ่1,220บาท1220
1: เอา12เอาโอเคแค่นี้ละจังค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้ยอ่อนซ่อน ไปละไปเอาโอเคมันยังสอนจัดละคร ขอบคุณก็แล้วกันเนาะหลายหม่องหลายบอลนะครับขอเพียงมากอะ ผู้ที่เขาว่าเบื้องเน่ผู้ที่ไปหันไปหนีเน่นะครับหลายมองหลายบอนมาอยู่ว่าเศร้าบางคนก็ได้ฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหลจ้าวนา
0: ครับ
2: รับสายในหูรับสายผู้หน่อยเน่
0: เอาก็รับอยู่นี่ว่าใครรับผู้ใดเลยนี่เจ้าบ้านจังสัน
2: สายผู้หน่อยมันเนื้อจ้าเด้อตัวการทำเสียชีเสียแล้วจ
0: ้า
2: วันนี้ขอเพ่งแม่เด้อจ้าเด้อแม่ของไม่โกดเด้อจ้าแม่ของไม่โกดจ้าบอกไปหาแม่หน่อยเด้อจ้าเด้อหาแม่เทียนนั่นเลยเด้อไม่ปัดเหนือตั้งแม่สายกระชิบนั่นเลยเด้อจ้าเอ็มมาๆนั่นไม่รู้จ้ามอบเสือนี่ด้วยจ้าเด้ออาทิตย์ทอดน้ำแม่จ้าหมดทุกแสงทุกสายด้วยจ้าเด้อจ้าผู้จอดฟังกำลังเงียบได้ละให้กดด้วยจ้าจ้าเข็มนั้นมาจ้าเนาะทุกแสงทุกสายจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะนะครับอืมอ้าวว่ากันไปโทษเนี้ยหลับเนี้ยพันว่าเออกลับอยู่กลับอยู่ปันนี่ล่ะเอาวันแม่นี่มันมีอย่างเนี้ยเมาไว้เราว่าหันปันนี่วันแม่ปรากฏการช่วงวันแม่เดือนสิงหาคมมันสิมีกบกินตะเวนเนี่ยวันนี้กบกินตะเวนดิสิมืดเลยดิมันกบกินเดียนเด้กบกินตะเวนบัดอืมเขาเอิ้นว่าสุริยุปราคาเต็มดวงในเกิดขึ้นวันที่12 13สิงหาคมคือแนวผ่านผ่านนะครับมีผ่านผ่านประเทศใดแน่แนวแนวมันแนวแนวมันผ่านผ่านกับประเทศผ่านกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์สเปนส่วนประเทศไทยมองว่าเห็นนะครับประเทศไทยสิมองว่าเห็นนะครับก็คือมันจะเป็นฝนนะครับเป็นฝนดาวตกเพอร์ซีอิสนะครับหรือว่าฝนดาวตกวันแม่นั่นล่ะนะครับถึงสิมีสูงสุดคือวันที่12สิงหาคมต่อเนื่องยังหมดเสาร์วันที่13สิงหาคมปีนี้ล่ะ2569นี่ล่ะนะครับประมาณ50ถึง150ดวงต่อชั่วโมงนะครับอืมเอาชมได้โดยตาเปล่า ทั่วไทยหากฟ้าเปิดเด้ออันนี้คือหากฟ้าเปิดคือหมายความว่ากบกินตะเวนนี่มันเท่าเอิ้นกบกินตะเวนมันสิหมื่นจังกบเวนเนาะมันสิหมื่นจังเวนมันสิมีอยู่ดอกมันช่วงมันสิเกิดมันสิเกิดเหตุแบบประมาณวันที่12 13ของรอบหลายๆปีนะครับแต่อายุสินเกิดเป็นคนบ้านนี่เออเป็นเบาบ้านนี่มีอยู่วันหนึ่งสิมันเกิดประมาณ12 13สิงหาเมื่อปี2500ประมาณ38นี่แหละจำได้เป็นย่ำบังเว้นมันสิมืดแดดๆอยู่นี่แหละมันสิมืดวึบกลับไปเลยนะครับมันสิมืดกลับไปเลยเขาเอิ้นกบกินตะเว้นซึ่งภาษาดาวเขาเอิ้นมาภาษาวิทยาศาสตร์เขาเอิ้นมาสุริยุปราคาสุริกับสุริยะก็คือพระอาทิตย์กันจันทรุปราคานี่มันก็สิเป็นมันก็สิเป็นงานเพ่งแม่เปิดไปเลยเลยจ้าคุณได้รัตนาผลเวียงมากว่าท่านเพ่งแม่เปิดไปวังหันน้องก็ลงเปิดอีกพันธิดาอีกใครเพ่งไหมซะ เพราะฉะนั้นปรากฏการสุริยุปราคาคือพระอาทิตย์เนี่ยมันเกิดนะครับโดยมีพระจันทร์มาบังนะครับประเทศพวกประเทศไอแลนด์พวกสเปนเนี่ยนะครับมื้อนี้มันจะมืดไปเลยยามเว้นอย่างแดดนี่มันมืดตึ๊บกว่าไปเลยเด้พี่น้องได้เปิดไฟพุ่นล่ะนะครับแต่ของเฮาก็สิบ่มีบ่เห็นของเฮาสิเห็นเป็นฝนดาวตกนะครับฝนดาวตกสิเป็นดาวสะเก็ดดาวสะเก็ดดาวโลนลงมานะครับมันสิโดนลงลงมาในเขตเอเชียเฮานี่ดาวโลนลงมาประมาณชั่วโมงนึงก็50ถึง150ดวงมันโลนลงมาแต่ก็บ่ถึงพื้นโลกหรอกมันขัดสีก็อากาศมันก็สลายไปนะครับช่วงประมาณเที่ยงคืนนี่แหละของวันที่12นะครับจนบ่ฮอดตอนเช้าของวันที่13นะครับมันจะมีวันเฮาเอิ้นดาวตกนะครับนะครับอันสิไปเยี่ยมว่าปีอยู่ขอเพ่งซะก่อนเอ้ยอย่ามีหยังมื้ออื่นบ่อยู่มื้ออื่นสิไปร้อยเอ็ดสิไปหากินอัน อย่างก็79 บาทนั่นสิไปหาหมอน้ำเหลือก็สิไปกินนั่นข้าวแกง79 บาทกินได้ทั้งของหวานและกาแฟอะไรไหมอยู่4แยกทั้งออกว่าปีเนาะคุณได้นี่ล่ะเพราะฉะนั้นเดียวนะครับมันก็เลยบอกกับพี่รองไปว่าบางคนก็ไปตอกต้นบักฮุ่งเจ้าของดิวันที่12 6 ทุ่มฮอดวันที่13 9 โมง 6 โมง บางคนก็ไปตบลูกตบหลานตบคนตบหลานมันเจ้ามันนายได้หล่าดื้อมันว่าว่าเพลงสั้นล่ะนะครับเอากิจการวัดแม่ส่วนทางราชการกับถวายพระพรกันนะครับแสดงออกควบจำหลักภักดีอยู่ที่ประการอำเภอทุกอำเภอยังหมดเศร้ากับทำบุญนะครับเลี้ยงพระตักบาตรนะครับสวยมากอ่ะแต่ละหน่วยงานกะไปว่างแต่เขาที่ว่างพันพันภูมิเนาะปุ่นงึมภูมิท่องแต่ว่าเมื่อเพิ่นสวรรคตแล้วกับเปลี่ยนเป็นพ่วงหลีดนะครับเป็นพ่วงหลีดของพระพันธ์ปีหลวงไปเนาะอันนี้พี่รองกันจริงเห็นแค่เจ้าไปอำเภอสมัครก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการทหารตำรวจต่างๆเนี่ยไปเบิดนั่นแหละนะครับส่วนพวกเขาเกิดไปทำบุญที่วัดนะฮะที่สุดนะครับไปทำบุญเพื่อนว่าไปทำบุญไปเฮ็ดสังฆทานไม่ใช่นะครับบางบ้านก็ไปเขาเรียกไปสงถาดสงหยังคือยังไงล่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ารู้อันนี้เป็นสงการอันนี้เป็นยังเป็นน้ำกันเหมือนเพราะการทำบุญทำได้ตลอดทั้งวันเนาะนะครับเอาเดี๋ยวมาฟังกันเพลงนี้สักก่อนเพลงแม่เปิดไปเลยด้วยเพลงแม่เปิดไปบางหันแหละฟังเพลงนี้จะเกินโจโจเนาะจังหวะดีๆทำบาปบ่ลงกันนะเป็นจังไดสิริพรมาซอยศาสตร์จังหวะนี้ก่อน

0: ผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์0808ทังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง
1: ลดสิวลดฝ้าเฮ็ดให้หน้าเด้งนะครับช่วงนี้เฮามีสูตรมะละกอสูตรน้มแพะและก็สูตรมะขามมีอยู่3สูตรนํากันในช่วงนี้เนาะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีไอ้สบู่สําหรับล้างหน้าเนาะสบู่สําหรับล้างหน้านะครับกู๊ดทามทามกู๊ดแปลว่าดีทามแปลว่าเวลาดีนะครับบ่อยุศิลป์ก็ทดลองล้างอยู่ห้องก็ล้างได้2มื้อนะครับอันนี้ล้างหน้าซื้อมันสิกินกุหลาบเป็นช่วงทดลองเนาะนะครับปรากฏว่าล้างแล้วมันก็เฮ็ดให้หน้านิ่มขึ้นนะครับหน้านิ่มมันวิดมันเล็กกว่าวิดน้ําไหลก็เลยตุลุยบึบนึงจะเลยบริจาครายการมาขึ้นนี่เนาะนะฮะโรครับ
2: ครับจ้าน
1: ั่นหยังเนาะแม่เอ้ยตื่นละติเราก็หันใจแห้ง
2: แต่คืนเพลงเลยค่ะ
1: เพลงยัง
2: เขาฟังเพลงเลยค่ะ
1: เพลงยังยังไง
2: สาวลูกติดค่ะสาวลูกติด
1: สาวลูกติดเตี้ย
2: สาวลูกติดนะคะ
1: เงียบอย่างก็ยังติดแล้วยังเสร
2: ็จมอบเนี่ยค่ะ
1: มอบเนี่ยครับ
2: เป็นน้อยค่ะเป็นน้อยเนี่ยมามาเนี่ยเสียร้ายเนี่ยสองคนตีเนี่ยมุก
1: ขี้
2: โย
1: ด
2: ค่ะจะข
1: ี้
2: โย
1: ดมอบไปโล
2: ดเป็นเทียงไหวพึง
1: เขาจะไม่ได้ยินดอกมอบไป
2: เป็นสาวกาสินนะคะ
1: ครับ
2: สินสุขสายค่ะสับสะเพื่อกายบนสุขสุขคนล่ะค่ะ
1: ครับ
2: ฮอตฟันอยู่นี่ล่ะช่วยแห้งช่วยแห้งหัวล้างฝังฮัลโหลนี่แหละค่ะจาก
1: คุณ
2: ก
1: ุ
2: ชินาราย
1: กาล
2: ส
1: ิน
2: นะคะ
1: ครับจากกุชินารายกาลสินนะนะครับคุณแม่พันเอ็ดเนาะเดี๋ยวมาฟังงานเพลงจะเกินงานเพลงนี้ทดเวลาจักหน่อยในบาดเจ็บมอยบ่าวบุญจันทร์นะบ่าวบุญจันทร์หรือบ่าววันจุนหรือบ่าวตั้งใดล่ะว่างั้นแล้วนะครับทางลองค่ําไปละนะครับเดี๋ยวจะมาเว้ากําลังขอกฎหมายกันพี่น้องถามมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเดเมื่อกับไปได้หัวนะครับดีสิไปเอาของเขาดันละเจ้าของเขาจะมาพอก่อนมันจะก็ดีเมื่อไปดึงเสียเขาออกมาสร้างกันแนวอะไรบุกอะไรกินเหล่ากินยังแล้วก็ทะเลาะกันเขาเรียนเขาเฮี้ยนแล้วก็ไปดึงเขาออกมาเออมีความผิดอีหยังบ่ว่าสันแต่เราไม่ได้เขาเฮี้ยนเด้ดึงอยู่นอกอยู่ขั้นหัวอย่างนะครับผิดบ่พ่อนะนะครับเดี๋ยวอธิบายฟังเนาะฟังเพลงนี้จะเกิดเป็นน้องทดเวลาบาดเจ็บเด้อของบอยพรหมไพ่ครับ

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร080-979-8200
3: สำหรับผู้ใดปวดหลังปวดเอวเก็บแขนเก็บขาเด้อนะครับกระชายดำผสมโสมก็สามารถซอยได้นะครับเป็นแก่เจริญอาหารกินก็แซ่บแล้วก็นอนหลับดีนะครับผู้ทุกคนว่ากินยังไงล่ะผสมเบาเป็นมือละจอกจอกน้อยๆนะกินก่อนเข่าเนาะจัก15นาทีถ้ากินกันไปปุ๊บเดี๋ยวจะกินเข่าเนาะย่ามื้อแรงกินก่อนนอนก็ดีนะพี่น้องเนาะมันสิไหลเส้นไหลเลือดกับบ่แพงนะขวดละ200บาทปกติก็ขวดละ400บาทเฮาลดราคาช่วงนี้นะครับอ้าวพี่น้องก็สนุกสนใจกับติดต่อมากันแล้วกันเนาะรวมถึงนะครับแปะกล้วยสำหรับผู้ใดมีอาการลืมนะครับบางคนก็ลืมบางคนก็บ่หลงบ่ลืมดอกแต่บางคนสายตาผ้ามั่วนะครับแปะกล้วยชนิดเม็ดกินวันละ1เม็ดจะดีมากเลยได้ครับก็ผู้ใดเป็นคนที่สูงอายุนะครับอายุ70 80ปีเนี่ยมันสิลืมนั่นลืมนี่นะครับแล้วเสียไข่ไ

แค่หน่อยๆนึงก็ขนเสียผ่าคนยังใส่กระเป๋าจะสินี้จากเงี้ยกันมีเด้เพราะว่าเริ่มเกินมาเริ่มมันเป็นแบบลืมหรือว่าภาษาหมอเกินมาอัลไซเมอร์เนาะสมองเสื่อมนะฮะอันนี้ก็ต้องดูแลเด้อผู้อยู่ใกล้คิดนะครับเอาวกกลับมาเกี่ยวกับคำถามมันถามมาจังซี่อยู่มามือหนึ่งนะครับก็อยู่เฮี้ยนเฮานี่ล่ะเฮี้ยนนั่นก็เป็นลวดหนามเนาะเป็นลวดหนามมีช่องเอามือเดียกับไปได้นะครับก็ว่างพวกว่างมีดว่างยางไว้นะครับว่างมีดโตไปย่างดีเด้มีดโตประเสริฐเพิ่นนี่ก็เลยดีมือเข้าไปสิไปเอามีดโตนะครับสิเป็นรักล่ะงวกคุณงวกพี่บ่เห็นคนแต่ว่าคนมันจอบเบิ่งอยู่ในเฮี้ยนสิเป็นรักเจตนาคือเป็นหลักนะครับเป็นหลักมีดนะครับก็เลยก็ต้องสิถือเอามือก็ต้องสิไปฮอดแล้วล่ะเจ้าของก็เลยแหมใส่ไปแล้วก็ถกมือออกมาก็เลยถามว่ากรณีสิเฮาฮู้จักโตคนอยู่เนี่ยนะครับเป็นไผเป็นไผนี่เด้เข้าไปบอกนั่นก็มีแต่มีดอย่างเดียวต้องเอามีดแน่นอนอันนี้เอาสามารถจะแจ้งความได้บ่นะครับจริงๆแล้วมันก็สิเป็นคันเป็นหลักคันเป็นหลักมีดอ่ะบ่เฮาเอิ้นหลักเนาะคันเป็นหลักมันต้องหยิบซะก่อนหยิบหรือหยิบถือจะเกินให้มีดน่ะมันเคลื่อนที่จักน้อยหรือมันอยู่ในกำมือความจะเอาไปได้ก็ยังเอิ้นว่าเขาเอิ้นว่าหลักทรัพย์นะครับแต่อันนี้แค่ดีมือกับไปซื้อมันบ่แม่นหลักทรัพย์แต่มันเป็นพยายามลักทรัพย์มันก็สิโทษหน่อยลงเนาะจังซี่ครับอีกกรณีนึงนะพี่น้องถามว่านี่ล่ะทะเลาะกันปากเสียงนี่ล่ะด่ากันอยู่กลางถนนนี่ล่ะด่ากันไปด่ากันมาเพิ่นผู้นี้ก็แลนเขาในเฮียนด่าเขาแลเขาในเฮียนก็ปิดประตูหัวไว้แต่ว่าหัวมันเป็นหัวลวดหนามคือว่าล่ะบ่ได้เป็นกำแพงนะครับเขาก็เลยดีมือเข้าไปเนาะดีมือเข้าไปดึงเอาเสือนะครับก็เลยเกิดการยื้อแย่งกันดึงไปว่าจะมาเสียขาดพุ่นละไปนะครับก็เลยปล่อยหลังจากนั้นก็เลยฝึดก็ว่าเฮาเอิ้นฝึดนะก็เลยหลุดไปถามว่าอันนี้มันเป็นความผิดอีหยังบ่เฮาต้องมาเบิ่งซะเกินมาเฮาได้ยินยอมเขาให้เขาเข้าไปในเฮียนเฮาบ่การที่เฮาแล่นเข้าไปในเฮียนเฮาบ่ได้ยินยอมอยู่แล้วมันบ่คันเฮายินยอมเฮาก็สิเปิดประตูเข้ามาแม่ก็บ่แม่งว่ามึงแน่อันนี้เขาถือว่าเฮายินยอมเด้มันสิบ่ผิดบุกรุกนะครับมันสิบ่ผิดบุกรุกแต่คันเขาไปตีไปเฮ็ดไปหยังเฮาก็สิผิดทำร้ายร่างกายไปแต่อันนี้น่ะทำร้ายร่างกายกับบ่ทันได้ทำแต่ว่าดึงเสียไว้ซื่อๆนะครับเฮาก็บ่อนุญาตให้เข้าไปจึงเป็นการกระทําใดๆที่เขาไปรบกวนการครอบครองที่ดินหรือรบกวนบ้านของผู้อื่นโดยปกติสุขอันนี้ถือว่ามีความผิดฐานบุกรุกนะครับมีโทษจําคุกบ่หลายดอก1ปีกับอีกปรับอีก 20,000 บาทนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับแต่คันกรณีที่นะครับยื่นมือเข้าไปแล้วนะครับแม้นสิส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเข้าไปเนี่ยในเขตที่เขาล้อมรั้วเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยเขาเจ้าอยู่แล้วร่วมเดินบ้านก็เป็นที่อยู่อาศัยนะครับมันยางก็ไปเดินบ้านว่าเขาเฮี้ยนก็ถือว่ามีความผิดเนาะยางไปในฮอดเหล้าใกล้เขานี่ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่บ้านเขาแล้วนะครับเป็นการเข้าไปโดยบ่เหตุอันควรถ้าว่าเหตุอันควรก็หมายถึงว่าเขาบ่ได้เชิญหรือบ่มีธุระอีหยังเลยจังซี่แม่ครับบ่มีธุระอีหยังเลยอันนี้ก็บ่ถือว่าเป็นการบ่ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกนะครับกับอีกกรณีนึงที่กรณีคนที่ไปทวงเงินกันนะครับจำไว้แล้วพี่น้องมือดีกับไปซื้อนี่ก็เป็นดึงแขนเขานี่ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกโดยใส่กำลังเหรอเด้ถึงเขาสิบ่บาดเจ็บกระสางก็มีโทษจำคุกประมาณ1ปีเพื่อนนะครับแล้วก็ปรับ 20,000 เท่ากันแต่คันที่ว่าเป็นกลางคืนล่ะกําลังเถียงกันอยู่พุ่นนี่แลนเขาเฮียนพุ่นนี่แลนบ่ทันเล่าได้จะเสียนี่เดมือก็ไปเล่าเสียอันนี้ก็สิเป็นการบุกรุกนะครับในเวลากลางคืนซึ่งมีโทษหนักขึ้นมาอีกนะครับอันว่างหันเนี่ยย่ํากับเวทนี่จําคุกบ่เกิน1ปีแต่ย่ํากลางคืนเนี่ยนะครับจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเป็นหยังคือจําคุกหลายย่ํากลางคืนเพราะย่ํากลางคืนเป็นย่ําที่มืดแม่นบ่วิการโอกาสคนสิมองเห็นพยานที่มองเห็นมันบ่มีเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นการอุกอาจย่ำกลางคืนเขาก็เลยลงโทษหนักนะฮะเป็นที่สั่นนะครับเนาะ
คนละคนว่าจังข้าเจ้าเอิ้นข้าเจ้าก็ไปเขามาท่วงหนีอ่ะมาท่วงกลางคืนนี่ล่ะที่แรกก็เอิ้นว่ามาเหรียญน้ําซื่อๆดอกบัดนี้พอเอิ้นกันวันนี้เฮียนฐานะมาไหนกันกินกันเลยท่วงหนีกันท่วงไปท่วงมาทั้งเจ้าของเฮียนก็เลยไล่ออกจากบ้านนะฮะไล่ออกจากบ้านเขาก็เลยว่าข่อยว่าท่านได้ออกข่อยบ่ออกเพราะว่าข่อยต้องบ่เลี้ยงหนีเงินจนเกินบ่ทันได้จบอันนี้ไล่เขาออกแล้วเขาบ่ออกเป็นความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนหรือไม่ถามพี่น้องขึ้นอันนี้ตอบเลยว่ามันเป็นบุกรุกก็จริงอยู่แต่ว่าเฮาได้เชิญเขาเข้าไปตะแรกเป็นการยินยอมแล้วแม่นเจ้าบ้านที่เป็นเมียเป็นได้ทะเบียนบ้านเป็นเมียผัวเป็นกูเชิญก็ถือว่าเชิญเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเชิญเข้าไปแล้วไล่ออกนะครับไล่ออกคันเขาออกก็ดีไปบ่ผิดหยังแต่คันเขาบ่ออกโดยบ่มีเหตุอันสมควรอันเนี้ยหรือว่าล่วงล้ำเข้าไปในอื่นอีกนะครับในงวดในเฮียนในควายอีกอันนี้มีความผิดฐานบุกรุกแต่คันบอกเขาเขามาทวงเงินแล้วก็เลยบอกว่าเบากันดีๆบ่เรียบร้อยหาหน้ามาไหนกินเขาทวงเงินก็เลยบอกว่าอยากจะได้ไล่เขาออกอันนี้บ่ท่านนี่เป็นการบุกรุกเพราะว่าเฮาเชิญเขามาติแรกแล้วการจานที่เขาอยู่ต่อเนี่ยเขามีเหตุอันสมควรอยู่ต่อคือการทวงหนีเขาต้องมาทวงนะครับมันทวงมาท่านเลยแล้วมันบอกกันท่านเลยแล้วก็ถือว่ายังว่าที่ท่านบุกรุกกับอีกกรณีหนึ่งเนาะนี่เห็นหลายผู้บ่าวผู้สาวนี่ผู้สาวนี่ให้ผู้บ่าวขึ้นไปตั้งเฮียนนะครับสิเขาไปคุยยังไงกับสางแต่ว่าพ่อแม่กับเป็นเจ้าของเฮียนเป็นเจ้าบ้านลูกสาวกับเป็นผู้อาศัยเอิ้นผู้บ่าวขึ้นไปในเฮียนสิขึ้นทั้งหน้าต่างขึ้นทั้งใดก็ตามแต่ขึ้นไปแล้วพ่อแม่ก็บ่รู้นําอย่างนี้เสียงคุยคนคุยกันก็เลยเคาะประตูลูกสาวเปิดประตูออกมาเห็นตาหนังอยู่น้ำกันว่าท่านเห็นหยังถามว่าอันนี้ผิดหยังผิดบุกลุกบอการที่ขึ้นไม่ได้บอกเจ้าของบ้านอันนี้วินิจฉัยง่ายๆเลยพี่น้องคนในเฮือนหลังนั้นผู้ใดกระทำที่อนุญาตแล้วบ่เป็นความผิดบุกลุกแต่อย่างใดขันอนุญาตให้เขาให้ผู้ใดขึ้นไปสิให้แม่อนุญาตพ่ออนุญาตหรือลูกสาวอนุญาตให้ขึ้นไปกับว่าผิดบุกรุกเพราะว่าอย่างเพราะว่าคำว่าบุกรุกจะต้องไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อาศัยอยู่ในหันเข้าไปโดยว่ามีเหตุอันสมควรแต่อันนี้ผู้สาวเอิ้นขึ้นไปหรือนัดแนะกันขึ้นไปเป็นการอนุญาตแล้วนะครับว่าจำเป็นต้องพ่อแม่อนุญาตส่วนเขาเสียเจ้าอื่นหรือว่าเขาที่ข่มขืนหรืออย่างเราต่อไปกับเป็นอีกความผิดหนึ่งแต่ว่าความผิดบุกรุกจะไม่ผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ว่าเสียความผิดอย่างใดแน่หัวหน้าลูกสาวนี่มันปีนหน้าต่างมาหากันนี่ลูกชายนี่มาคุยกันเรื่องหยังเหตุการณ์บ้านบ่ถามการบ้านอยู่โรงเรียนคู่บ่ยันพ่อแม่เห็นจักบ่บ่ได้ไปโรงเรียนจังซี่อันนี้ถือว่าเป็นการลูกสาวเฮาอนุญาตแล้วบ่ผิดบุกรุกแต่จังใดเนาะอย่างไรเฮาก็เชิญออกไปซั่นล่ะนะครับออกไปคันเขาเชิญออกไปแล้วเขาออกไปก็โอเคแต่ว่าสิผิดใจอย่างนี้ผิดใจแม่เฒ่าว่าซั่นแม่นบ่สารวัตรว่ามันผิดใจแม่เฒ่าเด็กเทียมก็บ่ผิดดีนักเถียพ่อเฒ่าก็เลยบอกว่าเอาเว้าซะพ่อเฒ่าก็เลยบอกว่าเอาจังซี่มึงเข้ามาในเฮียนกูแล้วเนี่ยอันนี้ก็ลูกสาวกูระวังแจ้งความบุกรุกนี่ติดคุกประมาณ10 20ปีกับมึงเอาลูกสาวกูเป็นเมียไปเนี่ยเอาบ่หาคนมาตบมาแตงนี่มึงจะเอาอันใดเลือกเอาระวังติดคุกกับแต่งงานกับลูกสาวเพราะว่าลูกสาวมันก็เสียหายแล้วล่ะขึ้นมาเฮียนมาซ่านห้องเออาคนได้ยินหมดบาทเพิ่นนี่ก็เลยคิดบ่มีเงินแตงบ่มีหยังจะแนวก็เลยอ่ะอย่าติดคุกก็เลยตกลงเอาลูกสาวเพิ่นนั่นล่ะเป็นเมียตบแตงกันตามประเพณีผู้เฒ่าบ้านเฮานั่นล่ะทั้งที่ต้องศึกษาจิตใจกันซ้ําอยู่ไปอยู่มาจะไปตกลูกตกเต้าผู้ผัวก็เลยมาคิดว่าโอ้ยคนข่อยติดคุกแต่สตอนพอเจ้ามาจับได้ครั้งแรกนั้นยังหลายก็ติดคุก10ปีแต่ว่าข่อยมาอยู่น้ำเจ้านี่โอ้ยเป็น40 50ปีคันเขาเรียกติดคุกนี่ข่อยพ้นทุกพ้นโศกเลยดิพ้นเวรพ้นกรรมเลยดิอันนี้เขามาอยู่น้ำเจ้านี่โอ้ยจะเป็นกรรมเหม็นเวรอีหยังก็ดอ40 50ปีว่ะนะแม่นๆบ่พี่น้อง
สิเป็นจังสั่นอยู่บ่โอ้ยเป็นข้าวบุญมานั่นล่ะขอเป็นลูกเขยจะข้าวบ่ได้เด้มันเป็นหักสัวข้าวเด้ต้องเป็นตลอดชีพ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟรีสกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟ
1: ดีเจชูสิน0809 7 9

0: 0800 980 979 0800 980 79
1: สำหรับมื้อนี้นะครับกะเวลาหมดหมดเวลาแล้วพี่น้องเนาะพอกันไปในมื้อต่อไปงานเพลงที่เหลือเพลงให้กะเปิดให้ฟังเนาะ 2-3 งานเพลงจบแล้วบ่จะสินจากลาพี่น้องไปสกอนพอกันไปในมื้อต่อไปสำหรับคำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 080-194-5318เด้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้างเซเว่น

0: 11สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063เรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วย

บไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังล่ะ

0: เอาอันนี้เปิดแล้ว
1: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
2: นั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
0: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสุคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่ 89

0: 8หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าพระรัตนกรัยเป็นนายของข้าพเจ้าร่างกายชีวิตเลือดเนื้อนี่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าแต่เป็นของที่ข้าพเจ้าถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะเอาคืนมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้ใช้ได้เรื่องเดียวคือเรื่องงานทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
5: อมตะธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องทำใจให้สงบจะพบความสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช2533
6: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลา ของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศสดชื่นเพราะว่ามีฝนตกลงมาดูต้นไม้ก็เขียวชะอุ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อนคนเราก็ได้รับความสดชื่นจากฝนเหมือนกันแต่ว่าคนเรามันก็แปลกถ้าแล้งแล้วก็บ่นว่าฝนแล้งแต่พอฝนตกไม่ค่อยชอบเราไปไหนมาไหนไม่สะดวกแต่ถ้าฝนไม่มีก็บ่นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของคนที่ไม่ค่อยจะคิดให้ในแง่ดีมองอะไรก็มองในแง่ที่มันโกงกันครับเลยก็มีความทุกข์ทางใจแต่เรานึกว่าดีมันก็สบายเช่นฝนตกมันก็ดีเหมือนกันแล้งมันก็ดีเหมือนกันเพราะเราบังคับไปฝนตกไม่ได้เราจะไปควบคุมธรรมชาติไม่ได้แต่เราต้องหมุนจิตใจให้เหมาะแก่ธรรมชาติถ้าเรารู้จักหมุนจิตใจให้เหมาะแก่ธรรมชาติอยู่ที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้จะไม่มีปัญหาคือไม่มีความทุกข์ทางใจไม่มีความเดือดร้อนใจถ้าเรารู้จัก

หมุนจิตใจให้เหมาะแก่ธรรมชาติก็สบายไม่ค่อยมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ว่าเราคิดไม่ค่อยได้ในเรื่องอย่างนั้นเพราะเราคิดในสิ่งที่เราจะมีจะได้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ไม่เป็นดังที่เราต้องการก็เป็นทุกข์ความทุกข์อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะจิตใจไม่รู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราเข้าใจเรื่องของธรรมชาติถูกต้องก็สบายใจเช่นฝนตกก็สบายใจนึกในแง่ว่าดีเหมือนกันเราแห้งมานานแล้วดินแตกระแหงต้นไม้ก็ไม่มีน้ำจะเลี้ยงลำต้นพอฝนตกก็มีน้ำชุ่มต้นไม้ก็ได้ดูดน้ำไปเลี้ยงลำต้นใบก็เขียวชะอุ่มถ้าจะเป็นไม้ประเภทมีผลก็จะต้องออกดอกออกผลให้เราได้กินได้ใช้ต่อไปถ้านึกอย่างนั้นก็ใจสบายไม่มีปัญหาอะไรไม่อึดอัดเพราะฝนตกเพราะว่าคนเรามีสมองมีปัญญาฝนตกก็มีเครื่องกันฝนได้แดดออกก็มีเครื่องกันแดดได้ยิ่งเดี๋ยวนี้ร้อนอยู่ในบ้านเปิดแอร์มันก็ไม่ร้อนเพราะว่ามีความเย็นจากแอร์ที่เราสร้างมันขึ้นก็ทำได้แต่ทั้งที่มีสิ่งทั้งหลายคอยช่วยอำนวยความสะดวกสบายจิตใจเราก็ยังไม่สบายเพราะว่าเราคิดมากในเรื่องบางอย่างคิดโดยไม่มีเหตุผลคิดไม่มีระเบียบจิตใจมันก็เป็นทุกข์เดือดแน่ร้อนใจทีนี้ก็นอนก็ไม่หลับแต่นอนไม่หลับนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรก็จิตใจฟุ้งซ่านคิดมากเลยมันก็ไม่ได้พักผ่อนเวลานอนนี่เป็นเวลาพักผ่อนพักผ่อนร่างกายคือนอนให้สบายให้ทุกส่วนของร่างกายได้พักตามปกติร่างกายได้พักแล้วแต่ว่าใจไม่ยอมพักเพราะว่าใจยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู่นโดยประการต่างๆเมื่อใจคิดมากสมองมันก็ทำงานมาทำงานมันก็ไม่หยุดพักมันก็ไม่หลับไม่หลับบ่อยๆเอาไปกินยาเพื่อให้นอนหลับเอายามาบังคับประสาทเพื่อให้นอนหลับกินนานๆเข้าเลยติดยาต้องกินยากันเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นเคยพบเพื่อนคนหนึ่งเป็นพระเหมือนกันแต่ว่าเป็นโรคนอนไม่หลับพระเป็นโรคนอนไม่หลับนี่แสดงว่าไม่ได้ประพฤติธรรมไม่ได้นำธรรมะมาใช้ในชีวิตปัญญาในชีวิตประจำวันไม่รู้จะแก้ปัญหาด้วยธรรมะเลยก็เป็นโรคนอนไม่หลับแล้วก็ไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ค่อยเคลื่อนไหวนั่งอยู่กับที่เลยร่างกายก็ไม่ปกตินอนก็ไม่หลับเลยกินยาสมัยก่อนนี่มียาชนิดหนึ่งเป็นน้ำเขียวก็ประกาศวิทยุว่าน้ำเขียวยาอะไรชื่อเขียวเขียวกินแล้วมันนอนหลับแค่แรกกินหนึ่งช้อนโต๊ะหลับต่อมากินช้อนหนึ่งไม่หลับกินสองช้อนแล้วก็นานๆมาสองช้อนก็นอนไม่หลับกินสามช้อนแล้วกินเพิ่มขึ้นพอไปเยี่ยมนี่ขวดกองเลยตั้งแต่พื้นสูงขึ้นมาสักหนึ่งตารางเมตรแล้วที่กองไว้แล้วเขาจะมาถามมาดูว่าอะไรยาอะไรกินมากนี่บอกว่ามันนอนไม่หลับเลยต้องกินอ๋อนี่จะตายกินยานี่มากๆไม่ได้เรื่องหยุดกินอย่ากินยาต่อไปแล้วก็ออกกำลังเสียมั่งให้มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อเหนื่อยร่างกายมันก็จะพักผ่อนแล้วทำกรรมฐานเสียบ้างให้มันมีสมาธิเกิดขึ้นและแนะนำอย่างนั้นไปคราวหลังบอกว่าเออดีแล้วไม่มีโรคอย่างนั้นแล้วเพราะว่าได้ทำอย่างที่ท่านบอกก็สบายไปอีกรูปหนึ่งท่านก็เป็นคนที่ขยันเหลือเกินขยันทำงานมีห้องสมุดใหญ่โตมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ยุ่งอยู่กับเรื่องหนังสือเป็นกังวลวิตกกับเรื่องหนังสือเนี่ยจนนอนไม่หลับเป็นลูกนอนไม่หลับไปเจอข้าบอกโอ้ต้องไปที่อื่นแล้วต้องไปวัดชนมทานอย่ามาอยู่แห่งนี้ไปนอนวัดชนมทานเลยมาให้มาพักที่วัดก็พาไปหาหมอนิดหน่อยแต่บอกว่าอย่ากินยาที่หมอให้มากเกินไป
ต้องให้มันรักษาของมันเองตามธรรมชาติแล้วก็อย่าไปคิดถึงวัดอย่าไปคิดถึงหอสมุดต่อไปให้นึกว่าแต่เราตายหอสมุดมันก็ยังอยู่ได้วัดมันก็ยังอยู่ได้เราปล่อยวางเสียบ้างแล้วก็มาอยู่นี่ก็ค่อยสบายขึ้นค่อยนอนหลับเป็นปกติแล้วก็กลับไปทำงานก็รู้ทันแล้วทีนี้ไม่เป็นอะไรแม่ข่าวน้ำท่วมใหญ่ท่วมหอสมุดหมดเลยมาไปเยี่ยมถามว่าน้ำขนาดไหนตัดเรียนกับเพื่อนละชี้ไปนู่นชั้นสองเรือนชั้นสองยังท่วมขึ้นไปอีกประมาณ1เมตรโอ้เรียบร้อยหอสมุดต้องเรียบร้อยก็หอสมุดมันอยู่ระดับต่ำท่านเลยว่าเป็นไงโอ้เรียบร้อยจ้ะคุณไม่มีเหลือสักสิ่งเดียวจมมดเลยแล้วเป็นทุกข์หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์แล้วนี่ถ้าเป็นข้างก่อนนอนไม่หลับหลายวันเป็นห่วงหนังสือที่มันถูกจมน้ำแต่เดี๋ยวนี้ไม่ห่วงแล้วลงตกแล้วสบายใจแล้วนี่เป็นตัวอย่างว่าคนที่นอนไม่หลับนั่นมันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของเราไม่ได้เกี่ยวด้วยสิ่งอื่นแต่จิตใจเราไปกังวลเรื่องนั่นเรื่องนี้ร้อยแปดพันประการคนเราจะคิดอะไรก็คิดได้แต่ว่าคิดไม่เป็นเวลาเป็นเรื่องเป็นราวถึงคราวจะหยุดก็ต้องหยุดได้ไม่จะคิดอยู่ตลอดเวลาจะนอนแล้วไปคิดทำไมมันเสียเวลาเปล่าไหนๆก็จะนอนเอาหยุดคิดปิดลิ้นชักจะเลยจะได้ไม่คิดอะไรต่อไปนาโปเลียนเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่แล้วแกก็ประมาณมากเหนื่อยพอสมควรแต่ก่อนหนึ่งคุยกับหมอที่มารักษาบอกหมอใจฉันนี่เหมือนกับลิ้นชักถ้าฉันจะคิดอะไรฉันคิดเรื่องเดียวเรื่องอื่นฉันไม่เกี่ยวถ้าฉันจะคิดถึงโยเซฟีนฉันก็คิดแต่เรื่องโยเซฟีนเรื่องอื่นไม่มีแต่ถ้าฉันคิดจะวางแผนรบฉันก็คิดแต่เรื่องวางแผนรบถ้าฉันจะพักฉันก็พักได้เลยแล้วบอกว่าฉันจะหลับไม่รู้นะหมอนะแล้วบอกเอาต่อไปนี่ฉันจะหลับแล้วหลับสนิทเลยหลับเรียบร้อยหมอนั่งรู้หลับจริงๆแล้วเวลาตื่นจริงๆเหมือนกันพอตื่นปุ๊บบอกไวเลยทำอะไรได้ทันทีคิดอะไรได้ทันทีแต่บทหลับก็หลับได้ทันทีนี่คนทำงานมากแต่ว่าไม่มีลูกทางประสาทไม่มีลูกการนอนไม่หลับเพราะว่ารู้จักจัดระบบงานระบบความคิดจัดชีวิตให้มันถูกต้องแล้วก็นอนหลับสบายจอมพลยอบของฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งเป็นแม่ทัพในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเวลาถึงสถานในแห่งหนึ่งเขาส่งโทรเลขมาก็วิ่งจะไปให้ท่านตื่นขึ้นรับโทรเลขไอ้เจ้านั่นลงมาแล้วโอ้ยังอีกฉบับหนึ่งขึ้นไปจะหลับแล้วแล้วปลุกให้ลุกขึ้นรับโทรเลขอีกฉบับหนึ่งตื่นถึงก็กระปี้กระเปร่าไม่ง่วงไม่ซึมเรียกว่าตื่นจริงๆพอหลับก็หลับจริงๆนี่เขาเรียกว่าควบคุมจิตได้จิตของมนุษย์มีฝึกได้ไม่ใช่ฝึกไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกมันก็มีปัญหาแก่ตัวเราเองทำให้เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆแล้วก็ร่างกายก็สุขภาพกายก็ไม่ดีเพราะจิตไม่ดีอันนี้ถ้าว่าจิตดีสุขภาพกายก็พลอยดีไปด้วยร่างกายนี่มันขึ้นอยู่กับจิตจิตเหมือนกับนายกายเหมือนกับเบาจิตเหมือนคนเชิดหุ่นร่างกายมันก็หุ่นสุดแท้แต่คนเชิดจะเชิดอย่างไรเต้นอย่างไรก็ได้เราเคยดูหุ่นกระบอกไหมหุ่นกระบอกนั่นคนเชิดเอามือจับเข่ายกแขนยกหัวยกอะไรได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่คนเชิดแต่ว่าคนเชิดไม่กระดุกกระดิกหุ่นเขาก็หยุดนิ่งไม่กระดุกกระดิกเหมือนกันอันนี้ร่างกายเรานี่เป็นไปตามความคิดของเราใจคิดอะไรใจก็เป็นไปกายก็เป็นไปอย่างนั้นถ้าใจสงบกายมันก็สงบถ้าใจพุ่งสร้างร่างกายก็เป็นไปตามอำนาจของใจใจจึงเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในความคิดความนึกทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เขาต้องการความสุขก็ต้องฝึกจิตของตัวทำจิตให้สงบคิดอะไรนึกอะไรก็คิดอย่างมีระเบียบไม่มีความพุ่งสร้างในทางจิตใจสภาพร่างกายก็ดีขึ้นนอนหลับสบายขึ้นมีความสุข
ทุกข์เพราะว่าได้พักผ่อนทางร่างกายถ้าไม่ได้พักผ่อนมันก็มีปัญหาเมื่อตะกี้นี่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเสียงบอกว่าดิฉันถูกเขาทำปวดแข้งปวดขานอนไม่ค่อยหลับบอกว่าอย่าคิดว่าถูกเขาทำเธอทำของเธอเองเธอใช้ร่างกายมันคงจะผิดปกติแล้วเคยถามว่าเธอเป็นอะไรเป็นนักร้องอ๋อนักร้องร้องกลางคืนแต่นี่นักร้องเนี่ยมันยืนนิ่งกับเขาได้มาไรเออเออเออเออไมโครโฟนเนี่ยตอกเก็กตอกเก็กอะโยกเยกอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วคืนหนึ่งกี่ชั่วโมงมันร้องตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเที่ยงคืนนะบางแห่งบางแห่งเที่ยงคืนก็ยังไม่ปิดนะก็ยังโอ้โอเคอยู่ตอนนี้ขามันจะไม่ปวดยังไงถามว่าปวดตรงไหนปวดขาปวดขาก็โยกเยกโยกเยกไงมันปวดขาแล้วบอกว่าเพิ่งเป็นก่อนมันแข็งแรงมันไม่เป็นเนี่ยไอ้นี่มันร่างกายมันอ่อนแอมันก็เป็นนะแต่ไม่คิดเรื่องอย่างนั้นแต่คิดว่ามีคนหนึ่งมาชอบแล้วก็จะขอแต่งงานนะบอกว่าแต่งไม่ได้ฉันไม่แต่งฉันจะเป็นเพื่อนของเธอได้แต่ว่าก็ไม่แต่งงานอันนี้เพราะว่าไม่ยอมแต่งงานบอกเพื่อนคนนั้นคงจะทำหนูทำให้หนูปวดไปหมดทั้งเนื้อตั้งตัวบอกว่าไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยเธอต้องเลิกคิดได้แล้วไม่มีใครทำให้เธอเจ็บปวดอย่างนั้นไม่มีใครทำร้ายเธอแต่ว่าเธอทำร้ายตัวเองบอกว่าแหมหนูนี่ก่อนนอนนี่สวดมนต์ไปนั่งสวดมนต์ยาวๆกลับมาจากร้องเพลงมาสวดมนต์ยาวอีกสวดชินบัญชรสวดนั่งมันก็ไม่รู้มันยาวเลยคือจะได้พักผ่อนมาได้พักผ่อนนั่งสวดมนต์อยู่นั่นแหละแล้วก็ยังสวดอะไรฟังอีกไงสวดต่อหน้าฝรั่งมานั่งอยู่คนไอ้เราจะคุยกับฝรั่งก็ไม่ได้แม่นั่งแกนั่งสวดมนต์รำคาญเลยก็บอกว่าหนูก็ไปพักผ่อนนะร่างกายมันจะได้ปกติพักผ่อนไม่ต้องทำอะไรบอกว่ามันต้องหาเงินแล้วต้องเลี้ยงคุณแม่ด้วยหาเงินก็ต้องหยุดบ้างเราลางานได้พักผ่อนได้ป่วยได้เขาให้พักเราก็ต้องพักสิเวลาไม่สบายก็ต้องพักผ่อนร่างกายเสียมั่งบอกเขาไปงั้นนะแล้วก็ถากผมก็ชอบดื่มเหล้าผมนักร้องมันก็อย่างนั้นแหละดื่มเบียร์มั่งดื่มเหล้ามั่งสูบบุหรี่บ้างริมฝีปากก็ดูมันคำคำนะฮะแสดงว่าคงจะสูบบุหรี่อะไรงั้นแต่ว่าจะคุยนานก็ไม่ได้ฝรั่งเขาก็นั่งอยู่ด้วยจะพูดอะไรกับฝรั่งเลยก็บอกอนุไปพักไปนั่งพักให้สบายนี่ยังนั่งอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านั่งพักอยู่ก็จะได้ยินเสียงนี่แล้วก็ให้ไปพักผ่อนพักนอนเสียบ้างร่างกายเราจะใช้มากมันก็ประท้วงเหมือนกันยืนมากไปมันก็ไม่ได้นั่งมากไปก็ไม่ได้นอนมากไปก็ไม่ได้ทำอะไรเกินไปมันก็ไม่ได้มันต้องฟังเสียงร่างกายบ้างคือร่างกายมันก็ประท้วงอยู่ในตัวของมันเองเวลาเราทำอะไรมากมันก็ประท้วงยืนมากเมื่อยแข้งเมื่อยขานั่นคือประท้วงแล้วบอกพอแล้วนะเรื่องยืนนั่งจะมั่งอันนี้นั่งนานมันก็ปวดเอวปวดหลังก็ต้องเดินบ้างเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้มันสมดุลกันให้สม่ำเสมออันนี้คนบางคนเราทำงานนั่งมากแต่เลือกงานแล้วไม่ได้ออกกำลังกายไม่เล่นกีฬาบางประเภทที่จะออกกำลังไม่เล่นอะไรก็เดินก็ยังได้เดินออกกำลังอย่าเดินเล่นเดินเล่นเดินเรื่อยๆไม่ได้เรื่องอะไรต้องเดินจริงจังให้เหงื่อมันออกแล้วก็กลางเวลาจะนอนมันก็ร่างกายมันก็เหนื่อยเหนื่อยมันก็พักได้นั่นเป็นเรื่องร่างกายดังนั้นรับทานอาหารพอสมควรพอให้ร่างกายปกติแล้วใจเราก็ต้องปรับเหมือนกันปรับจิตใจต้องพักใจเสียบ้างหัดทำสมาธิเสียบ้างกำหนดลมหายใจเข้าออกนั่งพักผ่อนทางใจเวลานอนนี่ก็ทำสมาธิเวลานอนก็ได้นอนหายใจเข้ากำหนดรูหายใจออกกำหนดรูทำไปใจมันสงบพอใจสงบมันก็หลับของมันเองแต่ว่าคนอายุมากนี่ให้โยมทุกคนได้รู้ไว้ว่าเหมือนกันทุกคนคนอายุมากมันนอนน้อยเด็กนอนมากเด็กนอนมากเพื่อความเติบโตความเติบโตมันเติบโตเมื่อนอนเหมือนคนป่วยนี่ถ้าได้พัก
ร่างกายมันฟื้นถ้าไม่ได้พักร่างกายก็ไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นหมอก็หาโอกาสให้พักถ้าพักไม่ได้เขาก็ให้ยานิดหน่อยให้ได้พักไปพอโรคมันหายเวลาพักอันนี้คนเรานี่ก็ต้องพักตามสมควรเพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจให้มันได้พักบ้างอย่าให้ทำงานหนักอยู่เรื่อยไปเวลาพักใจกายมันก็ได้พักจิตใจสบายแล้วก็นอนหลับแต่ว่าคนแก่นั้นธรรมชาติอย่างนั้นนอนน้อยมีคนแก่มาบ่นบ่อยโอ้ไม่ไหวเจ้าค่ะดิฉันนอนไม่หลับโยมอายุเท่าไหร่70อ๋อ70แล้วมันเข้ากันสุนัขเฝ้าบ้านอยู่ คือว่านี่ทานก็เล่าเองว่าคนแก่นี่เป็นสุนัขเฝ้าบ้านสุนัขเฝ้าบ้านมันคอยเห่าคอยอะไรมันนอนไม่ค่อยหลับอันนี้คนแก่เป็นแบบนั้นแล้วนะคือนอนไม่ค่อยหลับลุกขึ้นถ้าเป็นคนตามชนบทก็ลุกขึ้นตำหมากกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กเกือบหมากเลยขโมยมาได้ยินเสียงคนตำหมากออกบ้านนี่ยังไม่นอนเลยมันไม่ขึ้นบ้านนั้นไปบ้านอื่นแต่ขโมยเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวคนตื่นยิ่งดีเราจะได้ให้เอาทรัพย์ให้ให้ง่ายคนหลับที่ต้องไปบังคับให้ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ตื่นโอ้ดิเข้าไปเลยจี้เอาเลยเขาขโมยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนขโมยเมื่อก่อนนั้นถ้าคนตื่นอยู่มันไม่เข้าตอนนั้นคนแก่ลุกขึ้นตำหมากกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กออกวันนี้ยังไม่หลับไม่เป็นไรแล้วคนแก่นอนหัวค่ำหลับหัวค่ำพอดึกไม่หลับตื่นขึ้นตำหมากบ้างทำโน่นก๊กเก๊กก๊กเก๊กก็เรียกว่าเฝ้าทรัพย์นั่นเองคนอายุเกิน60เนี่ยมันพวกเฝ้าทรัพย์แล้วพวกที่มานอนไม่หลับเอามาก็เหมือนกันไม่ใช่นอนมากเวลานี้นอนมันก็เต็มตื่นของมันพอเต็มตื่นแล้วก็ตื่นแต่ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะความตื่นตื่นแล้วถ้ามีงานทำก็ทำบางทีตื่นตีสามตีสองตื่นขึ้นเอามีงานทำก็ไปนั่งทำงานถ้าไม่มีงานอะไรทำก็นอนทำจิตทำใจไปเคลื่อนไปมั่งอะไรไปมั่งแต่ว่ามันไม่ฝันอะไรเท่านั้นเองถ้าเป็นชาวบ้านครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วฝันชอบอะไรก็ฝันเรื่องนั้นพวกเล่นหวยก็มันแต่เรื่องหวยแต่เนี่ยไม่มีเรื่องอะไรพวกไปสนามม้าก็ฝันแต่เรื่องม้าตัวนั้นวิ่งขึ้นหน้าตัวนั้นออกมาฝันแต่เรื่องม้าคิดอะไรมากมันก็ฝันอย่างนั้นความฝันนี่ไม่เอาเป็นสาระไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องคิดโดยไม่มีการควบคุมจิตไม่มีการควบคุมมันก็คิดพุ่งไปนึกพุ่งไปแล้วก็ความฝันเกิดเวลาครึ่งหลับครึ่งตื่นถ้าไม่หลับไม่ตื่นตัวนั้นก็เรียกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นมันก็มีความฝันในเรื่องอะไรต่างๆอย่าถือเอามาเป็นอารมณ์อย่าไปแก้ฝันกับใครๆเพราะมันไม่มีอะไรฝันแล้วบางทีเสียใจเพราะฝันได้เงินก็มีโอ้โหรวยได้เงินใหญ่แต่พอตื่นเฮ้ยไม่มีสักบาทเสียดายเสียใจว่าไม่ได้เงินเนี่ยไปยึดถือมากไปไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นคนอายุอยู่ในวัยชราให้รู้ธรรมชาติของชีวิตว่านอนน้อยเพราะว่าร่างกายมันไม่ต้องการพักผ่อนมากเวลาตื่นก็อย่าไปเป็นทุกข์เรื่องความตื่นหลับตากำหนดลมหายใจทำอานาปานสติคือกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกไปหรือภาวนาพุทโธก็ได้ทำกรรมฐานไปแล้วมันก็จะหลับนิดหลับหน่อยตื่นมั่งหลับมั่งไปตามเรื่องเป็นวิสัยอย่างนั้นอย่าเป็นทุกข์เรื่องนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วคิดได้เป็นทุกข์มันก็ยิ่งมากขึ้นไปทำให้ประสาทเสื่อมเปล่าๆต้องให้ในนึกแต่เพียงว่าฉันนี่อายุมากแล้วอายุเกิน60นี่เรียกว่าเป็นคนชราอยู่ในวัยนอนไม่หลับข้าวขีดคนสุนัขเฝ้าบ้านแล้วว่างั้นแหละก็เล่าเป็นนิทานว่าอย่างนั้นว่าสุนัขเฝ้าบ้านก็ต้องเฝ้าไปตามเรื่องตื่นอยู่บ้างหลับบ้างตามหน้าที่อย่าไปเป็นทุกข์กับมันแล้วไม่ต้องไปบ่นให้ใครฟังว่าเรื่องนอนไม่หลับเพราะมันปกติอย่างนั้นนี่เรื่องของคนแก่แต่ถ้าคนเด็กเนี่ยพอนอนปุ๊บหลับเลยคนวัยหนุ่มวัยสาวก็ยังหลับดีพอนอนแล้วก็หลับสบายมากแต่พออายุย่างเข้าวัยชรา50ขึ้นไปก็เริ่มนอนไม่ค่อยหลับเป็นปกติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในกรุงเทพเนี่ยมีแควนวิทยุกลางดึกวันนั้นพบกับคุณอบวสุรัตมาทำบุญบอกว่าผมนี่เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อยามดึกกว่าแล้วอะไรโยมเป็นศิษย์ยามดึกยังไงผมมันนอนไม่หลับเลยลุกขึ้นฟังเทศ
ทางวิทยุยานเกราะเอาไปเปิดนะแล้วยังบ่นไหมมันเปิดซ้ำไหมบอกนะมันขี้เกียจจะมาเอาเทปใหม่แล้วมีเทปแรมก็ฟังไปตามเรื่องแล้วเทปมันก็เก่าบางทีเปิดแล้วมันไม่ค่อยชัดท่านยังวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสิทธิ์ยามดึกแล้วสิทธิ์ยามดึกมีเยอะนะเดี๋ยวนี้มีเยอะคนก็เปิดเวลาเข้ามาที่บอกเปิดเวลาไหนตีสามใครจะฟังโอ้มีเยอะหลวงพ่อเลยได้รู้ความจริงแล้วก็มีอุปาสิกาคนหนึ่งแกก็เป็นคนมีสตังค์เหมือนกันบอกว่าดิฉันโมนี่นอนไม่หลับเลยตื่นขึ้นฟังที่ท่านกลางดึกเหมือนกันออกหลายคนแล้วพวกตื่นฟังที่กลางดึกมันมีอยู่หลายคนวิทยุดังก็เปิดไว้ข้างๆเสียงเพลงดังมั่งถึงเวลาธรรมะก็เปิดธรรมะให้ฟังก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจเรียกว่าศึกษาธรรมะยามดึกมันก็เป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันก็นอนไม่หลับแล้วไม่รู้จะทำอะไรถ้านอนไม่หลับแล้วกระสับกระส่ายเป็นทุกข์เพิ่มภาระให้แก่จิตที่ไม่เข้าเรื่องเราอย่าไปทุกอย่างนั้นเราต้องนึกว่ามันอย่างนี้คนอายุมากกว่าอย่างนี้เหมือนกันทุกคนดังนั้นบางคนนอนไม่หลับก็ต้องกินยาการกินยานั้นไม่ถูกต้องฟื้นธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันนอนน้อยคนแก่แล้วไปกินยาทำไมบังคับมันทำไมอย่ากินยาหลีกเลี่ยงการใช้ยาพวกยาประเภทบังคับประสาทนี่หลีกเลี่ยงไม่ควรใช้พอใช้นานๆเข้ามันก็ติดยาเหมือนกันแล้วก็ต้องกินเรื่อยไปไม่กินนอนไม่หลับก็ทำให้เป็นโรคติดยาขึ้นอีกประเภทหนึ่งเป็นการไม่ถูกต้องหมอที่ดีเขาก็แนะนำเหมือนกันแนะนำว่าไม่ควรกินยาแต่หมออยากได้สตังค์ยิ่งซื้อมากยิ่งชอบใจกินมากๆดีเพราะว่าได้ขายยานั่นเป็นหมอประเภทหนึ่งแต่หมอประเภทที่ไม่ต้องการปัจจัยจากคนบางคนก็บอกโอ้ไม่ต้องการยาหัดทำจิตทำใจอ่านหนังสือธรรมะบ้างอะไรควังทำเสียบ้างพักผ่อนจิตใจเสียบ้างมันก็ค่อยสบายก็สอนให้กระทำอย่างนั้นก็เป็นการช่วยคนที่เป็นลูกนอนไม่หลับอย่างนั้นด้วยการที่ทำใจให้สงบคือพักผ่อนทางใจสภาพจิตใจเราก็จะดีขึ้นนี่คนมาวัดส่วนมากก็เป็นคนอยู่ในวัยชราคนที่วัยไม่ชราก็มีเหมือนกันก็ได้ศึกษาไว้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่เราผู้อยู่ในวัยชรานี้เอามาใช้ก็จะช่วยให้สุขภาพกายดีขึ้นช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นนี่เป็นเรื่องประการหนึ่งเรียกว่าทำใจให้สงบอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องใช้ปัญญาเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไรแล้วธรรมชาติอันแท้จริงของสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรมีอะไรในโลกนี้ที่คงทนถาวรอยู่บ้างเราลองตั้งปัญหาถามว่ามีอะไรในโลกนี้ที่คงสภาพถาวรแม้ชั่วขณะจิตเดียวนี่ก็ไม่มีขณะลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันก็ไม่มีเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกมันอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอนิจจังนั่นคือความไม่เที่ยงนี่ความไม่เที่ยงหมายความว่ามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาเหมือนโลกที่เราอยู่อาศัยนี่แต่เราคิดนึกว่ามันอยู่นิ่งๆไงเพราะว่ามันใหญ่เหลือเกินเรานึกว่ามันอยู่นิ่งความจริงไม่ได้นิ่งโลกมันหมุนอยู่ตลอดเวลามันหมุนตะวันขึ้นโลกมันหมุนไปตามตรงนั้นเห็นตะวันขึ้นมาแล้วก็หมุนไปหมุนไปก็ค่อยตะวันสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงเวลาเที่ยงแล้วก็บ่ายค่ำไปนั่นเป็นเรื่องของอาการหมุนของโลกหมุนจึงเกิดกลางวันเกิดกลางคืนกลางวันก็เป็นส่วนสว่างกลางคืนก็เป็นส่วนมืดส่วนไหนอยู่ในที่มืดมันก็เป็นกลางคืนส่วนไหนสว่างก็เป็นกลางวันเวลานี้เรานั่งอยู่ที่นี่กลางวันมีแสงแดดพอสมควรแต่ที่อเมริกาเวลานี้มันไม่ใช่กลางวันมันกลายเป็นกลางคืนไปคนอเมริกันกำลังนอนเวลานี้เรานี่กำลังตื่นอยู่ทำอะไรอยู่กลางวันแต่ส่วนของอเมริกาที่ตรงกันข้ามกับประเทศไทยเวลาตรงกันข้าม12ชั่วโมงต่างกัน12ชั่วโมง
ขาจึงทำอาการคือกำลังนอนหลับเวลานี้แต่ว่าบางส่วนมันต่างเวลากันเล็กน้อยก็ไปตามเรื่องตามเวลาแล้วมันก็หมุนไปเปลี่ยนไปตามเรื่องโลกมันก็หมุนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต้นมากรากไม้ที่เราเห็นมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่ถึงที่สุดคือไม่แตกดับก็เพราะว่ามีสิ่งชดเชยเพราะรากมันดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้นใบก็ช่วยปรุงอาหารเปลือกก็ช่วยทำงานทำทุกอย่างมันทำงานอยู่ต้นไม้เหล่านั้นจึงดูเขียวชะอุ่มเรานึกว่ามันเป็นต้นแบบเดียวความจริงไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าเราเห็นว่าบางฤดูใบร่วงบางฤดูก็ใบไม่ร่วงมันก็ไปเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่างกายของเรานี่ก็ไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงเราเห็นคนบางคนมาถึงว่าโอ้ไม่เห็นท่านมาหลายปีแล้วยังไม่แก่เลยอย่างนี้พูดตามสายตาสายตาเรานี่มันรายงานไม่ค่อยถูกแต่ใดหรอกมันเพราะว่าตามันมองเห็นตามที่เป็นอยู่แต่ไม่ใช่เป็นจริงไอ้ความจริงนั่นมันเปลี่ยนอยู่แต่ว่ามันเปลี่ยนช้าหน่อยเราเห็นว่าคนนั้นไม่แก่อะไรอย่างนั้นความจริงก็แก่เพราะความแก่มันขึ้นกับอายุถ้าอายุมากก็เรียกว่าแก่อายุ79ก็แก่79อายุ80ก็แก่80อายุ10ขวบก็แก่10ขวบมันแก่แล้วแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาโดยลำดับเหมือนกับคนขึ้นสะพานค่อยขึ้นสูงไปสูงไปจนถึงกลางสะพานพอถึงกลางสะพานเนี่ยมันต้องลงจะไปยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะยืนอยู่ตรงนั้นต้องลงไปข้างโน้นหรือกลับลงมาข้างนี้ชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอะไรๆในชีวิตของเรานั้นที่จะคงที่เหมือนเดิมไม่ได้ต้องมีความเปลี่ยนแปลงร่างกายเรานี่ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนักบวชญี่ปุ่นคนหนึ่งได้พูดกับสิทธิ์ขี้เมาบอกว่าคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกดับทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่ใช้มันให้เป็นประโยชน์มันจะมีค่าที่ตรงไหนท่านพูดกับสิทธิ์ขี้เมาอย่างนั้นสิทธิ์ขี้เมาคิดได้เลยเลิกเมาเลยเลิกเมาแล้วก็ไปบวชในพระศาสนาทำชีวิตให้ดีงามต่อไปนี่พอคิดขึ้นมาปัญญามันเกิดขึ้นก็ความรู้สึกว่าโอ้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเราจะไปจับตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราแท้จริงก็ไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ได้มันเป็นแต่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นมันชั่วขณะเดียวชั่วขณะเดียวในทางพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจว่าอะไรอะไรนั้นมันชั่วขณะเดียวเท่านั้นเขาเรียกว่าคณิกะคณิกวาทพระพุทธศาสนาเป็นคณิกวาทขอนอนเนนสระอีกอเดี๋ยวคณิกะแปลว่าชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งถ้าพูดสมัยก็ว่ามิติหนึ่งมิติหนึ่งอะไรก็ได้ชั่วขณะเดียวคือตบเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับทียิบอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปจับตอนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวฉันก็ไม่ได้เป็นของฉันก็ไม่ได้มันไม่รับรองกับเรามันต้องผ่านไปผ่านไปเหมือนรถไฟวิ่งผ่านสถานีนี้แล้วก็ผ่านสถานีโน้นผ่านไปเรื่อยจนไปถึงสถานีปลายทางชีวิตเราก็ผ่านมาโดยลำดับตั้งแต่เป็นเด็กน้อยๆแล้วก็เติบโตเป็นลำดับมาจนกระทั่งบัดนี้อยู่มาจนอายุ60กระเสียนจากงานจากการเราก็เป็นคนแก่คนชราชีวิตตกต่ำลงไปตามสภาพของสังขารแต่เราจะไปนึกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันไม่เป็นตามที่เราว่าไม่เป็นตามที่เราสั่งไม่ได้เป็นตามที่เรานึกแต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้เป็นหลักสำหรับพิจารณาในปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ต้องเอามาพิจารณาว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันทุกข์หรือว่ามันสุขมันมีเนื้อแท้หรือไม่มีเนื้อแท้ให้คิดในรูปอย่างนั้นถ้าคิดในรูปอย่างนั้นบางทีก็พอปลงพอวางเช่นเรื่องอะไรต่างๆเช่นเรามีทรัพย์สมบัติมีครอบครัวมีลูกมีเต้า
แต่ว่าลูกก็ไม่เหมือนดังที่เราต้องการสภาพร่างกายมันผิดปกติก็มีปัญญาอ่อนก็มีปัญญามากก็มีเรียนเก่งก็มีเรียนไม่เก่งก็มีทำงานดีก็มีทำไม่ดีก็มีถ้าเราไปเป็นทุกข์กับเรื่องอย่างนั้นไปเป็นทุกข์กับคนที่ไม่ดีเช่นว่าลูกไม่เรียนไม่ดีเราเป็นทุกข์ช่วยอะไรได้เราเป็นทุกข์ไม่ไปช่วยอะไรได้ช่วยเด็กคนนั้นได้อย่างไรช่วยให้ดีขึ้นก็ไม่ได้ถ้าว่าจะช่วยก็คือว่าพยายามที่จะแนะนำเขาแต่ถ้าเขาทำได้เพราะความสามารถมีก็ได้แต่ถ้าเขาไม่สามารถจะทำได้แล้วจะทำอย่างไรมันก็ทำไปไม่ได้เหมือนคนคนหนึ่งเป็นชาวบ้านไปหาธรรมพุทธะไปถามหลายเรื่องแล้วมาเรื่องหนึ่งถามว่าผมเป็นทุกข์นี่จะทำอย่างไรท่านยิ้มยิ้มแล้วบอกว่าคิดดูว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรมั่งท่านต่อได้คิดว่าคิดเป็นทุกข์นี่ได้ประโยชน์อะไรมั่งได้อะไรจากความทุกข์มั่งท่านไม่ตอบว่าควรทำอย่างไรจะถามมาคิดดูว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันได้อะไรมาเขาขับรถกลับบ้านบ้านก็อยู่นู่นอยู่ที่พังงาใต้เหมืองเบอร์ใต้เหมืองนั่งรถกลับบ้านนั่งคิดไปคิดไปโอ้จริงจริงเหมือนเจ้าคุณว่าเพราะมันไม่ได้อะไรเวลาเราเป็นทุกข์ในเราไม่ได้อะไรแต่เราสูญเสียอะไรอะไรไปหลายอย่างเพราะความทุกข์แล้วความทุกข์นั้นไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้ทำตัวเราให้ดีขึ้นแล้วไม่ได้ทำคนที่เราเป็นทุกข์ด้วยให้ดีขึ้นหรือไม่ได้ทำเหตุการณ์อะไรรอบตัวเราให้ดีขึ้นจริงหรือไม่ญาติโยมลองคิดดูว่าเวลาเราเป็นทุกข์มันช่วยอะไรอะไรมันดีขึ้นมั่งเช่นลูกเราไม่เรียบร้อยเราจะเป็นทุกข์เพราะความไม่เรียบร้อยของลูกและอะไรมันดีขึ้นลูกมันจะดีขึ้นเพราะความทุกข์ของเราหรือไม่ทรัพย์สมบัติสูญหายไปเพราะขโมยเอาไปแล้วเราก็มานั่งคุ้มใจกับไอ้ทรัพย์ที่หายไปนั้นแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราบ้างเราได้อะไรบ้างจากความทุกข์นั้นมันไม่ได้อะไรทรัพย์ที่หายไปมันก็ไม่คืนมาแต่ว่าจิตใจเราก็เสื่อมโทรมไปสุขภาพกายก็เสื่อมสุขภาพจิตก็เสื่อมไปมันได้อะไรมั่งมันไม่ได้อะไรของหายไปแล้วตายไปแล้วแตกไปแล้วแล้วเราไปเป็นทุกข์มันได้อะไรคิดอย่างนั้นพอคิดนั้นก็นึกเอ๊ะมันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วขณะที่เราเป็นทุกข์นี่เราฉลาดหรือว่าเราโง่ถามตัวเราเองว่าเราโง่หรือว่าเราฉลาดที่เรานั่งเป็นทุกข์นี่ถ้าพูดในแง่ธรรมะก็เรียกว่าเรามันโง่ไปนั่งทุกข์นี่มันโง่นั่งกลุ้มใจโง่นั่งร้องไห้เพราะเรื่องปัญหาอะไรโง่มันเด็กสาวน่ะเสียใจนี่แฟนจากไปแฟนไม่เอาด้วยเป็นทุกข์ไอ้หนุ่มก็ทุกข์เหมือนกันบอกว่าแฟนไม่ชอบใจไปมีคนโอ้กลุ้มใจจะกินไม่ได้จะนอนไม่หลับตาบวมเนี่ยเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทําไมเขาไปแล้วเราจะไปทุกข์กับเขาทําไมถึงเรานั่งเป็นทุกข์เขาก็ไม่เห็นใจเราถ้าเขามาเห็นก็จะด่าเราเลยซ้ำไอ้งั่งเป็นทุกข์ไม่เข้าเรื่องเขาจะอาจว่าเราก็ได้ว่าเราเป็นทุกข์ไม่เข้าเรื่องผู้หญิงไม่ใช่มีคนเดียวในลูกไปนั่งกลุ้มใจทำไมมันไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะเป็นงั้นคราวก่อนนี้ก็เอามาคนหนึ่งมาให้อบรมพยุงปีกมาโอ้ยเป็นทุกข์พยุงปีกมาอะไรบอกไปได้โอ้ต้องมีความทุกข์มากเอาไปเข้าเข้าห้องไปใต้ถุนกุฏิแล้วบอกไปไปออกไปออกไปลอยไว้ตรงนี้ฉันจะคุยกับเขาเองเข้าไปนั่งใกล้ๆเอามือลูบหลังลูบไหล่เขาให้เขาสบายใจหน่อยถามเป็นไงเป็นไงเงียบไม่พูดเฮ้ยถามไม่พูดแล้วจะรู้เรื่องกันได้ยังไงวะคนไข้มาหาหมอไม่บอกอาการแล้วหมอจะรักษายังไงเป็นไงบอกมั่งสิเป็นทุกข์เฮ้ยไม่ต้องบอกกันนะฉันเห็นอยู่แล้วว่าเธอมันเป็นทุกข์ไม่ต้องบอกอะแต่ฉันอยากรู้ว่าเธอทุกข์อะไรทุกเรื่องแฟนเอาแฟนอะไรแฟนที่แต่งงานแล้วหรือแฟนยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้แต่งอะยังไม่แต่งนั่นเป็นไงเขาไปมีคนอื่นจะแล้วบอกไอ้เธอมันโง่กว่าหมาขี่เลือดว่าเขาแค่คือว่าไม่ว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ฟื้นต้องใช้ใส่ครูหน่อย
ว่าไอ้เจ็บได้ว่าไอ้เธอมันโง่กว่าหมาขี้เลือดมันเจ็บเหมือนกันมันเจ็บมันลืมทุกข์ไปตรงนั้นมองหน้าว่าผมโง่กว่าหมาขี้เลือดผมเป็นนายร้อยโทจปรหาว่าผมเป็นหมาขี้เลือดให้มันงงหน่อยแล้วก็บอกปฏิบัติว่าในวัดนี่มีสุนัขหลายตัวแล้วก็ไม่เคยดีนะขี้เลือดเยอะแยะลองสมภารชอบเอาไปว่าในกุฏิเหม็นหึงอยู่ตลอดเลยนะหมาเยอะแยะตัวเมียมีน้อยตัวผู้มีเยอะแล้วมันก็ไปผสมกันไอ้ตัวผู้ได้ตัวเมียผสมไอ้ตัวอื่นก็เห่าวักแวกวักแวกไปตามเรื่องแต่ไม่เห็นหมาตัวใดมันนั่งกุ้มใจเป็นทุกข์เลยไม่มีหมาตัวใดจะเอาหัวชนกำแพงโบสถ์ได้คอหักตายเพราะว่าอีด่างมันไม่รักกูหรือไม่มีหมาตัวใดที่จะไปยืนหน้าวัดเอ้าอยู่ไปทำไมอีด่างไม่รักกูให้สิบล้อชนได้เลยไม่มีที่มันชนบ้างเพราะว่ามันวิ่งเผื่อไปตอนนั้นเองไอ้ที่ตั้งใจให้ชนมันไม่มีสักตัวเลยแล้วเราเนี่ยมาคิดถึงแขวนที่เขาไปรักคนอื่นมันไม่งูกว่าหมาขี้เลื่อนจะว่ายังไงแล้วที่ได้ฟังต่อไปสมควรเวลาเอากลับบ้านรุ่งขึ้นมาอีกบอกมาไหมผมจะบวชสักหน่อยยังไม่ได้บวชเลยบวชเดือนนึงพอเสร็จแล้วก็ถามเป็นไงยังคิดถึงแม่โฉมยงนั่นอยู่หรือเปล่าถามกับเจ้าคนหน่อยโอ้ยหลวงพ่อผมหายงูแล้วสบายแล้วเดี๋ยวนี้เรียบร้อยหายงูนั่นแหละชีวิตเรามันทุกข์ก็ดีเหมือนกันคือได้บทเรียนถ้าไม่ทุกข์มันก็ไม่บทเรียนพระพุทธเจ้าถ้าไม่มองเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกจะไปหาทางพ้นทุกข์ได้อย่างไรพระองค์มองเห็นว่าลูกมันมีความทุกข์สัตว์ลูกอยู่ในกองทุกข์เวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์เลยคิดว่าต้องหายาแก้ทุกข์เลยออกบวชเพื่อศึกษาค้นฟ้าแต่ค้นอยู่ในวังไม่ได้ค้นในวังมันไม่ได้หรอกมันไม่มีเวลาจิตใจก็วุ่นวายต้องไปอยู่ที่เงียบเพื่อให้ใจสงบแล้วจะได้คิดได้ค้นในปัญหาต่างๆคิดไปค้นไปก็จนได้พบความจริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้พบความจริงแล้วก็นำความจริงนั้นไปประกาศให้ชาวโลกได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจต่อไปผู้ที่ได้เอาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นเครื่องมือดับทุกข์มันก็ดับทุกข์ได้ใจสบายมีเยอะคนที่มันพ้นจากความทุกข์มาเพราะเข้าใจธรรมะได้มีเยอะพ้นจากความทุกข์พ้นจากปัญหาต่างๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ปลงได้วางได้ว่าเออมันเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดามันคือเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่เราจะหน่วงเหนี่ยวว่าได้บังคับไว้ได้เช่นเรามีบุตรพิกลพิการมันก็เป็นตามธรรมชาติของมันเราห้ามมันได้เมื่อไหร่แล้วเราจะไปเป็นทุกข์ต่อมันไม่ใช่ว่าเด็กจะดีขึ้นลูกสอบตกเอ้ยแม่เป็นทุกข์กลุ้มใจกลุ้มใจมันได้อะไรขึ้นแล้วจะฟื้นไหมลูกมันจะได้ไหมในปีนั้นมันไม่ได้มันต้องเรียนใหม่อบรมกันใหม่คอยควบคุมกันใหม่ให้ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาเขาก็ก้าวหน้าเขาก็ไปเรามีปัญญาที่จะคิดค้นว่าจะแก้อย่างไรปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะทำอย่างไรนั่นมันดีกว่าแต่มานั่งเป็นทุกข์มันมืดนะเวลาทุกข์เนี่ยมันมืดแปดด้านตอนที่พูดว่ามืดแปดด้านมองไม่เห็นทางออกแล้วอ้าวทำไมไม่แหวกม่านออกไปมั่งแหวกม่านออกไปมองแสงสว่างมันมีความสุขมันก็อยู่ในความทุกข์นั่นแหละไอ้ความพ้นทุกข์มันก็อยู่ในตัวความทุกข์นั่นแหละแต่ว่าเราไม่มองไม่ค้นกลับไปเห็นแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเห็นด้วยความไม่มีปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็เห็นความจริงแต่นี้เราไม่มองให้เห็นความจริงเพราะมองแต่แง่ทุกแง่เดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มันก็มีทุกข์เป็นเรื่องดับได้ทางให้ดับทุกข์ได้มันก็มีมีตั้ง4ประตูแต่เรามองเดียวๆมองแต่ความทุกข์แต่ไม่คิดว่ามันทุกข์เพราะอะไรปัญหามันอยู่ที่ไหนแล้วเราจะดับปัญหาอย่างไรจะแก้ความทุกข์ได้อย่างไรไม่แทงตลอดรู้ไม่ตลอดรู้แต่แง่เดียวแล้วก็มองอยู่แต่เรื่องนั้น
ไม่มองถึงว่าเหตุของปัญหาตัวเรื่องมันอยู่ที่อะไรปัญหามันอยู่ที่อะไรปัญหาของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันอยู่ที่เราเข้าใจผิดนั่นเองเข้าใจผิดในเรื่องความทุกข์ไม่เข้าใจตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เข้าใจปัญหาแล้วก็ไปแก้โดยวิธีทางที่มันไม่ถูกต้องแก้ไม่ถูกแล้วทุกข์มันจะดับได้อย่างไรมันดับไม่ได้นี่เราจะต้องรู้ว่าทุกข์มีแล้วมีทุกข์ทุกข์มีเพราะอะไรมันต้องมีเหตุเหตุมันเกิดที่อะไรเราก็คิดง่ายว่าเหตุมันเพราะสิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเช่นฝนตกเราเป็นทุกข์ไหมแต่เราเป็นทุกข์ฝนจะหายไหมล่ะฝนมันก็ต้องตกต่อไปลมพายุใหญ่มันก็ต้องพัดต่อไปแต่เรานั่งรุ่มใจเรื่องฝนตกเรื่องลมพายุใหญ่เป็นทุกข์ซ่อนทุกข์ลงไปฝนมันตกอยู่แล้วเราไปเป็นทุกข์ซ่อนลงไปอีกนี่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดว่าเอ๊ะทำไมฝนตกเอ้าก็ธรรมชาติมันอย่างนั้นดวงอาทิตย์มันส่องแสงลงมาเกิดความร้อนความร้อนทำไมน้ำเป็นไอ้แล้วมันลอยไปหมู่เมฆมันก็จับมันเป็นก้อนมาเป็นก้อนหนักเท่ามันก็ลงมาใกล้แผ่นดินมันก็ตกเป็นฝนลงมาลมมันพัดมามันก็ตกเป็นธรรมดาถ้าลมแรงฝนมันก็มากลมไม่แรงฝนมันก็น้อยไอ้นี่มันเป็นวัฏฏะเป็นสังสาระของธรรมชาติที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะไปเป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เราจะห้ามลมได้จะห้ามฝนได้จะห้ามอะไรอะไรแม่เกิดได้ไหมไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้แล้วจะไปนั่งกุ้มใจทำไมต้องพอใจในสิ่งที่กำลังเกิดอยู่เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นต้องมาห้ามจิตใจของเราอย่าคิดให้มันผิดอย่าคิดออกไปนอกลู่นอกทางแต่คิดให้ถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงว่าต้องยอมรับพูดง่ายๆว่ายอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะเรามันมีเหตุมีผลที่จะให้เป็นอย่างนี้ยอมรับเนี่ยมายอมรับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรค่อยแก้ไขต่อไปเรามีสมองมีปัญญาค่อยคิดปรับปรุงต่อไปแก้ไขปัญหาต่อไปแต่ว่ายอมรับว่าต้องเผชิญกับสิ่งนี้อันนี้การเผชิญกับอะไรนั้นต้องเผชิญกับมันด้วยปัญญาอย่าไปเผชิญกับสิ่งนั้นด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจเราต้องเข้าไปหาด้วยปัญญาอสรพิษนี่มันต้องจับด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็กัดเอาเท่านั้นเองเมื่อคืนดูภาพยนตร์ไอ้โทรทัศน์เรื่องที่อียิปต์นะมีคนอยู่กลุ่มนึงพวกจับงูขายงูมีพิษทั้งนั้นจับขายจับแมลงป่องแมลงป่องหางมันชื่อเดนไอ้ที่หางน่ะพิษมันอยู่ตรงนั้นแต่เขาจับไม่ให้แมงป่องกัดจับงูไม่ให้กัดล่วงเข้าไปในรูงูด้วยงูก็ไม่กัดจับได้คนที่ไม่รู้นะว่านี่มีคาถาดีมีอะไรนี่ไม่ใช่มันมีเทคนิคในการจับที่จะไม่ให้งูกัดแล้วดึงออกมาใส่ถุงส่งไปขายประเทศยุโรปประเทศไหนๆได้เงินมาใช้มากินกันอยู่นี่เขาเรียกว่าจับด้วยปัญญางูมันก็ไม่ทำร้ายอันนี้เราไม่ได้จับอะไรด้วยปัญญาไอ้ความทุกข์เปรียบเหมือนงูที่เที่ยวเลื้อยเพ่นพ่านอยู่แล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วยความเขาไม่เข้าใจตามสภาพที่เป็นจริงเห็นงูเป็นเชือกก็ได้เห็นเชือกเป็นงูก็ได้ที่เรียกว่าเห็นผิดแล้วไม่ถูกต้องเห็นเราเห็นเชือกเป็นงูไปจับข้าวไม่ถูกทางงูก็แม่งกัดได้เห็นงูเป็นเชือกก็ไม่ได้มันต้องเห็นว่างูก็คืองูเชือกก็คือเชือกอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเราต้องรู้ตามที่มันเป็นจริงว่าความจริงมันเป็นอย่างไรแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับสิ่งนั้นด้วยปัญญาคิดหาเหตุหาผลในคำสอนทางศาสนาท่านสอนอย่างนั้นวิธีแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าคือเผชิญกับสิ่งนั้นด้วยปัญญาไม่ใช่หนีนะพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราหนีปัญหาหนีไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ชอบการหนีแต่ชอบการต่อสู้กับสิ่งนั้นด้วยปัญญายกตัวอย่างเช่นว่าพระองค์เสด็จไปเมืองโกสัมพี

0: มากเหมาะแก่ลูกสาวเราเลยบอกว่าอย่าไปไหนอย่าไปไหนอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนเดี๋ยวจะไปเอาลูกสาวมาให้ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจะเอามาให้ไปถึงบอกแม่ยาเมียเฮ้ยยายพบแล้วพบลูกเขยแล้วรูปร่างหน้าตาเข้าทีพบแล้วรีบแต่งตัวลูกสาวแต่งตัวลูกสาวสวยพริ้งพาไปหาพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ยืนอยู่ตรงนั้นท่านหลบไปนิดหลบไปหน่อยไม่ให้เห็นเต็บเหยียบรอยเท้าไว้เต็บเหยียบรอยเท้าไว้พอเหยียบรอยเท้าไว้แม่บ้านมาถึงโอ้แกนี่ไม่เอาไหนรอยเท้าแบบนี้ไม่ใช่รอยเท้าของคนมีกิเลสรอยเท้าคนหมดกิเลสแล้วจะเอาลูกสาวให้ก็ได้ยังไงเจ้าตาผัวบอกเฮ้ยไอ้แกนี่ก็ดูอะไรอะไรมันก็ดูจระเข้ในโอ่งนะเห็นตั้งตัวเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเที่ยวหาก่อนอยู่ตรงไหนไปถึงหาเจอกับโอ้มานี่ลูกสาวฉันจะยกให้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าลูกสาวของท่านอย่าว่าจับด้วยมือเลยแม่แตะด้วยเท้าก็ไม่เหมาะงั้นแม่คนนั้นก็กูสิโอ้สมณะองค์นี้กูจะจำไว้ได้โอกาสต้องเล่นงานแก่แค้นแต่ว่าพระองค์ตรัสคำธรรมะให้พ่อแม่สองคนเข้าใจได้ถึงพระพุทธเจ้าได้แนวทางที่ถูกต้องแต่ลูกสาวไม่เข้าใจเพราะลูกสาวนั่นติดรูปมากเมาในรูปว่าสวยฟังธรรมไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าเทศอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะเมาในรูปเกินไปเลยไม่ได้อะไรมีแต่ความพยาบาทว่าต้องเล่นงานนี่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองโกสัมพีแม่หญิงคนนั้นได้ไปเป็นมเหสีรองของพระเจ้าอุเทนในเมืองนั้นได้เป็นมเหสีก็เลยมีมเหสีก่อนอยู่องค์หนึ่งชื่อสามาวดีรู้ว่าพระนางสามาวดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ทำอาจารย์ทำลูกศิษย์กดใส่ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยประการต่างๆนะแต่พอรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาก็จ้างคนให้ไปดักด่าไปดักสามแยกไปดักสี่แยกไม่ว่าไปไหนมีคนด่าเรื่อยพระอานนท์บอกไม่ไหวเมืองนี้คนขี้ด่ามากเหลือเกินไปเมืองอื่นเถอะพระเจ้าค่ะเอาอานนท์ไปเมืองอื่นถ้าคนด่าอีกไม่ต้องหนีกันทั่วชมพูทวีปเลยไม่ได้ตถาคตจะหนีอย่างนั้นไม่ได้ตถาคตเป็นเหมือนช้างออกศึกแม่ลูกสอนมากระทบเหมือนกับหาฝนช้างไม่ถอยอาหังนาโค
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำ

0: โทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
2: ให้โสดให้มันให้มัน
3: พอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695 และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
6: เปิดแล้วเปิดแล้ว
7: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
6: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
7: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
6: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
8: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: โทร080194 5

โปรดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

0: ันเขาใกล้รับปริญญาแล้วล่ะแต่น้องสิคงไม่มีโอกาสหรอก
1: ก็ไม่เห็นเป็นไงนี
0: ่คนได้โอกาสอย่างน้องอ่ะใครก็จะจริงจังอ่ะ
1: ถ้ามีคนเขาสนใจจริงๆอ่ะเราจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าล่ะ
0: ใครเหรอ

ณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสี

0: แต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โศกให้มันให้มัน
2: พอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน